ามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ยืนยันแล้วดับเกือบ 3,000 สูญหายกว่า 40,000 คนอิหร่านหลั่งไหลร่วมพิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดคาร์มาเนอีจัดพิธีทั่วประเทศ1สัปดาห์ก่อนฝัง9กรกฎาคมนี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็หลายท่านคุณสุธีครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
0: ทักทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: กับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณนิตยาบางกรวย
1: มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยครับ
0: ครับคุณทองมีขันสารัตน์นะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะทุกท่านก็แวะเข้ามาทักทายในยามเช้าพร้อมด้วยบทเพลงนะครับที่นำมาเปิดให้ทุกท่านได้รับฟังเช้าวันนี้ยิ่งนานก็ยิ่งรัก
1: ครับผม
0: นะครับเสียงเพราะๆของคุณใหม่เจริญปุระนะครับบทเพลงที่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีนะครับก็ปราบปลื้มชื่นใจนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับและก็พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมไปถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมเฝ้ารับเสด็จครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18นะครับพระราชทานพระราชโปรโกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันซึ่งทรงสายพระรูปด้วยนะครับกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นก็ยังความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานร่วมพิธีอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: จากนั้นเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วก็ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชโปรโกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชโปรโกาสให้นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลครับ
1: ครับการแข่งขันกีฬานะครับก็คือการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์ในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากลซึ่งสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันโดยในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬากอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนและผ่านการคัดเลือกจนเข้ารอบสุดท้ายจำนวน144คนครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟอาชีพหรือว่าทีมชาติเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาและจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ครับการแข่งขันกีฬากอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์ในครั้งนี้นะครับประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลครับ
0: ครับเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของประสบกรณิกรนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พระองค์มีพระปรีชาหลายประเภทกีฬาเลย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกรมการแพทย์ทหารบกได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำกายหรือว่า Individual First Aid Kitหรือ IFAK นะครับแล้วก็สายรัดห้ามเลือดโค รมแพทย์ฐานบกได้จัดพิธีพระราชทานชุดนี้เนี่ยนะครับเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกโดยมีพลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อนำไปสนับสนุนกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการฝึกช่วยชีวิตทางยุทธวิธีให้ได้มาตรฐานสากลครับ
1: ครับการพระราชทานในครั้งนี้นะครับเกิดจากพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อกำลังพลทหารแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนโดยพระราชทานชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำกายจำนวน185ชุดและสายรัดห้ามเลือดนะครับอีกจำนวน 1,000 เส้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการฝึกและการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
0: ซึ่งภายในพิธีก็ได้มีการส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนทั้ง4หน่วยประกอบด้วยกองพันเสนารักษ์ที่1กองพันเสนารักษ์ที่2กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9และกองพันเสนารักษ์ที่13เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆเลยนะครับในเวลาที่มีศึกหรือได้มีเหตุการณ์ปะทะขึ้นมานี่นะครับคำย่อก็คือ TCCC ครับ
1: ไหนเนี่ยนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับการพระราชทานอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ซึ่งเป็นกำลังพลที่สำคัญนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์กำลังรบที่อยู่แนวหน้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนะครับในส่วนของกรมแพทย์ทหารฝึกกรมแพทย์ทหารบกนะครับได้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีรุ่นที่1ประจำปี2569ให้กับกำลังพลเหล่าทหารแพทย์จากหน่วยต่างๆด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์พระราชทานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีการขยายผลการฝึกสู่กำลังพลในหน่วยต่อไปครับ
0: ครับทักทาย FC สักเล็กน้อยนะครับคุณหนูนาหมื่นราชาจาก101นะคุณปี้ลูกแม่ล่านะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับคุณศรีสวัสดิสารคุณต้นน้ำปรมินคุณสังเวียนศรีสุข
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: นี่นะครับ
0: ก็มาทักทายให้กำลังใจกันในยามเช้าไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ลงใต้เลยนะครับ
0: ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการพัฒนาในทุกมิติโดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้งจากพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและภาคพลเรือนครับ
1: กับกองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาพื้นที่ท่านก็กำชับว่าขอให้มีการทำงานร่วมกันเนี่ยให้เป็นเอกภาพแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับพร้อมกันนี้ท่านได้มีการมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยนะครับบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47และกองร้อยทหารพรานที่4707อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับตามภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสงบสุขของประชาชนท่านผู้บัญชาการทหารบกเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่โดยการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวสร้างความร่วมมือกับประชาชนแล้วก็ผลักดันทุกมาตรการ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โอ้นี่การลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะมีผู้บังคับบัญชาเนี่ยมาคอยติดตามดูอยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะจากพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ฟังครับไปพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับเป็นภารกิจของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เค้าลงพื้นที่คู่กันเลยนะคุณสุรีคุณผู้ชมครับนะฮะไปในพื้นที่ที่มีการปฏิบัตินะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะกองทัพภาคที่3ทำไมมาอยู่กองทัพภาคที่2นะครับมีกำลังพลบางส่วนนะฮะที่มาช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านกองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3ท่านก็มาตรวจเยี่ยมกำลังพลของตนเองด้วยเนี่ยนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นในทั้งในพื้นที่ของปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งนอกเหนือจากกำลังพลจากของกองทัพบกแล้วยังมีในส่วนของชุดประสานงานทีแม็กจากกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยครับ
0: ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายหลังการตรวจเยี่ยมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และพลโทวิรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เนี่ยนะครับพร้อมด้วยคณะก็ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และที่ปราสาทตาควายครับ
1: อันนี้เป็นภาพความประทับใจนะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่ท่านได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลนะครับไปดูการทำงานฝ่ายเรามีการตรวจเยี่ยมฝ่ายกัมพูชาเขาก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคุณสุธีครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการปรากฏว่าโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าไทยนะครับได้มีการคว้างระเบิดนะฮะไปยังพื้นที่ตั้งของฝ่ายกองกำลังของกัมพูชาเนี่ยนะครับจนเป็นเหตุทำให้กำลังพลของกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายกองทัพที่2เขาออกชี้แจงทันควันเลยเนี่ยนะครับได้มีการชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่เขาพบว่าห่วงเวลาประมาณ 12:45 นนะครับทางฝั่งไทยเราเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งกัมพูชาแล้วก็อยู่นอกแนวรั้วรวดหนามของไทยด้วยฝ่ายไทยไม่ได้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสูญเสียกำลังพลหรือความเสียหายต่อยุทธุปกรณ์ของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าภายหลังจากการเกิดเหตุเนี่ยได้มีการเผยแพร่ภาพของผู้บาดเจ็บของฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นายเนี่ยนะครับโดยมีการพิจารณาจากบาดแผลเบื้องต้นก็คือมันเป็นบาดแผลที่กระจุกตัวรวมกันนะบริเวณเท้าแล้วก็ขาซึ่งมีความสอดคล้องกับการที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่านะฮะมากกว่าการที่จะถูกสะเก็ดระเบิดจากการคว้างปาไปเนี่ยนะครับโดยพวกไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการระเบิดจากการคว้างปาไปเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดนะกระจายเนี่ยนะครับมันจะไม่กระจุกแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าด้วยซึ่งภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องนะครับกับการกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดครับ
0: นะครับพลาดเองแล้วบอกว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปเนี่ยนะ
1: มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขาอาจจะไปเหยียบกับระเบิดเองหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิครับกองทัพภาคที่2ก็ขอยืนยันนะครับว่าจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือคว้างระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างทั้งนี้เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับ
1: ครับ
0: โดยกองทัพภาคที่2ก็ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพร้อมดำเนินภารกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีบริเวณชายแดนตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกที่มีอยู่หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป
1: ทางด้านของพลตรีบินไทยสวารีโฆษกองทัพบกนะครับท่านก็ตอบโต้กรณีดังกล่าวเนี่ยท่านตอบโต้ทันทีในนี้นะครับก็เน้นย้ำว่าในส่วนของข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็เป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่เกี่ยวกับเราเลยเน
0: ี่
1: ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างด้วยซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวกำลังพลฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติรับภารกิจในการลาดตระเวนนะฮะเพื่อเป็นการคุ้มครองเส้นทางในพื้นที่ฝั่งไทยตามปกติและก็ตรวจพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาสังเกตการในพื้นที่ปฏิบัติของฝั่งเราต่อมาเวลาเที่ยงตรงนะครับ 12:00 น.เจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาพร้อมเกิดความกระหนในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดของฝั่งเขาเนี่ยนะครับ ก็ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือว่าคว้างปาระเบิดใดๆทั้งสิ้นครับ
0: กองทัพบกก็ประเมินนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตราย
1: ครับ
0: พลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่โฆษกกองทัพบกก็ยังกล่าวย้ำในตอนท้ายอีกนะครับว่ากองทัพบกไทยนั้นยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้พี่น้องประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรองรับพร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และก็บรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะ
1: ไม่ดีเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็วางเองพลาดเหยียบเองจะโทษใครเล่าเนี่ยนะฮะ
0: คือถ้าไม่โทษคนอื่นเมื่อไหร่จะได้โทษตัวเองต้องโทษตัวเองก่อน
1: มันก็ไม่ได้ไงคุณสุธีคุณผู้ฟังโอ้นะเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวนะครับที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันแต่ก็ชี้แจงไปที่เรียบร้อยมันไม่เป็นความจริงอ่ะแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับชายแดนที่อำเภอไทยเมียนมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทางฝั่งของแม่สายแล้วก็ในส่วนของที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเขาจับยาเสพติดได้อีกแล้วเนี่ยนะครับก็จากการราดตระเวนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับเขาไปตรวจพบในส่วนของสิ่งของแล้วก็ยานพาหนะต้องสงสัยบริเวณด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบในส่วนของผู้ขับขี่เป็นรถบรรทุกนะครับซึ่งภายในเขามีการเอ็กซเรย์ดูก็พบเนี่ยนะฮะเป็นในส่วนของก้อนสีน้ำตาลเข้มห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกปิดเทปกาวใสนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบทั้งหมดเนี่ย60ก้อนประมาณ 600,000 เม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวในส่วนของชายชาวเมียนมา42ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถด้วยปัจจุบันนะครับหน่วยได้มีการนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นรถแบบนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูตังเพจ Army Radio นะแล้วเขาก็มีการบรรทุกไอ้เจ้าก้อนที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมาด้านหลังใส่เต้ามาแบบเนี้ย
0: 600,000 เม็ด
1: เนี่ยนะฮะโอ้โหมันประมาทมากเลย อย่างกับ
0: ครับ
1: ครับโอท็อปเลยนะคุณสุธีดู
0: ครับส่วนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ก็ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยไล่ติดตามก็ไปตรวจพบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงสีดำจำนวน23กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้า 5,200,000 เม็ดครับ
1: โอ้จะเป็นโอ้โห
0: สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่แตงเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอบคุณการปฏิบัติงานดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอันนิดนึงน่าจะยังทันอยู่อิทธิพลของพายุไมซักนะครับก็ส่งผลทำให้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมเนี่ยมีความที่จะแรงขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ครับโดยเฉพาะจังหวัดทางด้านภาคเหนือนะครับ
1: ครับ
0: กรมทรัพยากรธรณีก็เตือนเรื่องของแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยระหว่าง5ถึง7กรกฎาคมนี้ครับเวลาหมดเวลานี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการครับผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
3: ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำ

0: เด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
6: Through the city grave, all right, okay. Honda City, my, นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City, ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function, love เลยล่ะ New Honda City, wake 'em up, Suntuk Street.
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับตาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบ DSI ชี้แจงกรณีพบเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดีฟอเร็กและศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีลอตเตอรี่อลแวง30ล้านหลังพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6ยื่นฟ้องครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ตำรวจนำตัวนายอุทัยผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาฝากขังต่อศาลและยังคงต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวสำคัญในคดีดังกล่าวขณะที่นายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์จำนวน28ล้านบาทเวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นเป็นจำเลยฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนและร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จกรณีเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทงวดวันที่1พฤศจิกายนปี2560เวลา 11:00 น.ที่ศาลฎีกาคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีกำหนดเรียกพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานและนายเอกวิทย์รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและเข้ารับการไต่สวนประเด็นเกี่ยวกับคดีติดสินบนทองคำ246บาทและติดตามกรณีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังหลังอ้างว่าถูกนักการเมืองรายหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องคุกคามและทำร้ายร่างกายภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวจึงขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคดีและคุ้มครองความปลอดภัยติดตามการประชุมวุฒิสภาวันนี้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภารวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570และเวลา 13:00 น.มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาซึ่งวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: มีรายงานวันนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการโดยพุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.รวมจำนวน5คนทั้งนี้หลังมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วทางคณะกรรมการจะทำการแจ้งคำสั่งให้บุคคลทั้ง5คนรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและยึดพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต่อไป
9: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุนจิตสุ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
2: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
1: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัด
2: ๆคนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
1: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2551 และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
3: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกแล้วเนี่ย
2: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ละรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
1: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ในพระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนหน่อไม้ปี๊บปรับกรดปลอดภัยไร้สารโบทูลินัม
1: อ
0: ้
1: าวหมวยมาซื้ออะไรเนี่ย
2: ซื้อหน่อไม้ปี๊บอ่ะไก่พอรู้ไหมว่าจะเลือกยังไง
1: หน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยต้องปรับกรดมีรสเปรี้ยวปี๊บที่ใส่หน่อไม้ก็ต้องไม่บุบไม่มีรอยไหม้ฝาต้องไม่บัดกรีตะกัวมีฉลากบอกสถานที่ที่ผลิตวันเดือนปีหมดอายุมีเลข13หลักอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.ด้วยนะอ๋อแล้วที่สำคัญต้องมีป้ายบอกว่าเป็นหน่อไม้ปิ๊บปรับกรดเพราะไม่มีสารโบทูลินัม
2: ที่เป็นสารพิษทำให้คนกินแล้วตายตามที่เป็นข่าวใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะนั่นไงร้านนั้นน่ะเขามีป้ายบอกนะว่าจำหน่ายหน่อไม้ปิ๊บปรับกรดพี่ว่าหมวยรีบไปซื้อเถอะเดี๋ยวหมาม้าจะคอยนาน
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก www.oyor.com
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเตรียมใช้ทรัฟฟี่ฟงดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยผ่านสมาร์ทโฟนช่วยลดเวลาเดินทางดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงอบเตรียมใช้ทรัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวคาดเริ่มใช้ต้นเดือนสิงหาคมนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมที่จะรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูที่จะพัฒนาร่วมกับกระทรวงอวซึ่งเป็นช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานมากกว่า45ล้านคนซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นโดยทราฟฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิภาพสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งแรงงานสามารถติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลไม่ถูกละเลยซึ่งระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นรัฐบาลจึงเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด New World Internationalเลขที่671หมู่2ถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูและพื้นที่ใกล้เคียงหลาย10คันเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุอยู่บริเวณอาคาร2ซึ่งเป็นโกดังลายผลิตก่อนลุกลามเข้าสู่อาคาร1ซึ่งเป็นอาคารสูง5ชั้นใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บใยสังเคราะห์จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับหลังคาและโครงสร้างอาคารเริ่มทรุดตัวมีเศษปูนร่วงหล่นลงมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนานกว่า7ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดและยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ชวนหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
2: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเดินทางไปร่วมพิธีศพของอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่มอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันยังไม่มาเข้าร่วมคาดว่าเป็นเพราะกังวลด้านความปลอดภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเกาะอวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาแล้วทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพและไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาที่ผ่านมา10วันเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คนแล้วและอาจมีผู้สูญหายมากกว่า 40,000 คน OPEC Plus ตกลงที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันอีกครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลงเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดให้ส่งออกน้ำมันได้ตามปกติสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อ

0: ที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
2: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
2: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: วิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกพ.สั่งตรวจสอบเข้มใบหน้าผู้เข้าสอบวัดความรู้ปี69ป้องกันการสวมสิทธิ์สอบและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบมีผู้เสียชีวิต2รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด์
7: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอพิกรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ก็พอแก้ไขกฎการสอบวัดความรู้ปี69เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรูปถ่ายผู้เข้าสอบให้ตรงกัน3จุดป้องกันการสวมสิทธิ์สอบแทนหากพบการทุจริตให้ยุติการสอบก่อนส่งดำเนินคดีคุณอิทธนินบุญประเสริฐรายงานครับ
13: กรณีพบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นั้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกภ.ได้แจ้งแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569โดยกพ.ให้ผู้สอบอัปโหลดรูปถ่ายลงบนบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบจากนั้นให้ปริ้นบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบนำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าที่คุมสอบต้องตรวจสอบใบหน้าของผู้เข้าสอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและรูปถ่ายในกระดาษคำตอบเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หากพบว่าไม่ใช่รูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบหรือหากตรวจพบหลังจากเปิดแบบทดสอบแล้วจะถูกยุติการสอบทันทีโดยต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนหากเจ้าที่พบว่ามีการสวมรอยเข้าสอบให้เจ้าที่ร่วมกันสอบข้อเท็จจริงและให้เขียนบันทึกถ้อยคำผู้กระทำการทุจริตก่อนนำตัวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมอิจฉินบุญประเสริฐอะไรอย่างครับ
6: และเมื่อช่วงเวลา 3:55 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านเลขที่ 7/4 วงเล็บ 20 ซอยงามวงวาน 15 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีนำรถน้ำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้2ชั้นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบริเวณตัวบ้านพบผู้เสียชีวิต2รายภายในห้องนอนชั้นที่2ของตัวบ้านขณะนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบร่วมที่เกิดเหตุสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
14: การเตรียมความพร้อมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องประกอบด้วย 1. เปิดระบบติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงโดยติดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและรายงานสถานการณ์สำคัญให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทันที 2. เตรียมพร้อมหน่วยบริการและทีมงานEMS ทีมงานปฏิบัติการฉุกเฉินระบบส่งต่อผู้ป่วยทบทวนแผนเผชิญเหตุของโรงพยาบาลและเส้นทางสำรองเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการอพยพทางการแพทย์ 3. สำรองยาเวชภัณฑ์และระบบสนับสนุนเช่นน้ำสำรองระบบไฟสำรองระบบสื่อสารน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้พิการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงดูแลสุขภิบาลและคัดกรองสุขภาพในศูนย์พักพิง 5. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุจมน้ำไฟดูดโรคจากน้ำอาหารที่ไม่สะอาดรวมถึงสุขภาพจิตและ 6. สื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชนให้ระมัดระวังตนเองและเตรียมยาและเอกสารสำคัญเบอร์ติดต่อฉุกเฉินและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของทางรัฐชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดี ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ทูลได้ทูลกล่าวถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพร้อมเดินหน้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทุกระดับสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนะคะต้องแรงอิงฟ้าหนึ่งแรงนกเธ
2: อนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าปปส.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อร่วมกันดำเนินการคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษติดตามผู้ร่วมกระบวนการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมจากภาพรวมการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือร่วมกับ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับทั้งนี้ปปส.เห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนการปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธงชาติไทยควบคู่กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับชุดสันทนาการหมวดทหารพรานหญิง22ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนณโรงเรียนบ้านโคกกระชายตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนภายในกิจกรรมพี่ๆทหารพรานได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธงชาติไทยผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระพร้อมได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและแพทย์ประจำตำบลสายตะกูร่วมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงควบคู่กับการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆแล้วยังช่วยปลูกฝังความรักชาติความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
1: ุ้ยเฉยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
2: ๆใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ซ้ายปากประแดก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ขั้นหมดดินบ่ได้เศร้าเศร้าหน้าอย่าคิดนี่เบิ่งเบื้องหลังแล้วปนปีล้วนแต่สิเป็นไผความจัง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได
2: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 3448/67 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยเมื่อวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าครูปรีชาจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน5ใบจากเจ๊บ้าบิ่นจำเลยที่2และสลากดังกล่าวถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ทำหายก่อนกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลและแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้ง2จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนล่าสุดศาลมีคำสั่งให้จำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นมีสีหน้าประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบ หลังสภามีมติเห็นชอบแล้วด้านนายกรัฐมนตรีย้ำจะนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโอนงบประมาณนี้คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
10: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีเรื่องด่วนพิจารณาคือร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไปแล้วทางนี้ในการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงโดยเมื่อเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลักการและเหตุผลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานรับงบประมาณในบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจะเป็นเร่งด่วนโดยรายการที่ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายคือรายการประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้เช่นค่าใช้จ่ายการสัมมนาหรือฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปศึกษาดูงานของข้าราชการที่ต่างประเทศและต่อมาคือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาในเดือนมิถุนายนหรือรายการที่หน่วยงานรับก็ประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการทั้งนี้ส่วนตัวได้ขอโอกาสนี้จะขอบคุณวุฒิสภาเป็นอย่างยิ่งหากมีการพิจารณาเพื่อผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้และส่วนข้อคิดเห็นต่างๆและข้อเสนอแนะที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอแนะรัฐบาลจะขอรับไว้และขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
13: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
12: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ข้าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: สุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
5: ครับผมณัฐาจันทร์รังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณรังสิมันต์เทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงษ์เงินคุณสมโพชมาศวิจิตรแล้วก็วันนี้พิเศษนะฮะมีคุณมารินีน้อยสะอาดก็เข้ามาร่วมดูแลในเรื่องของเป็นทีมงานแอดมินแล้วก็ในส่วนของการทำภาพด้วยครับ
4: ช่วงนี้มาบ่อยมากเลยนะคะเริ่มจะชำนาญขึ้นแล้วนะคะสำหรับคุณมารินีนะคะ
5: ครับ
4: เป็นทั้งนักจัดรายการด้วยนะ
5: ถูกต้องครับความสามารถหลากหลายนะฮะ
4: ทำหลายอย่างเลยนะคะ
5: ครับ
4: ก็เดี๋ยวมาเกริ่นกันก่อนดีกว่าพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายพื้นที่เป็นไงคะฝนฟ้าตกเขาว่าตกบ่อยใช่ไหมเพราะว่าเขาว่ามีมันเป็นอิทธิพลของพายุไมสักหรือเปล่า
5: ครับ
4: ศูนย์กลางนี่จริงๆเขาอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะแต่ว่าเราก็ได้รับผลกระทบมาเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าก็จะอ่อนกำลังมาเป็นพายุดีเพรสชัน
5: ครับ
4: ช่วงนี้ต้องระวังหลายพื้นที่อยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้วยใช่ไหมคะ
5: มีข้อมูลมาพูดคุยกันคร
4: ับมีข้อมูลมาพูดด้วยแล้ววันนี้ก็พิเศษค่ะตอนนี้มีข่าวไกลจากทางทัพภาคที่3มาอีกแล้วนะคะมาร่วมจอยกับเรามาร่วมกิจกรรมการอ่านข่าวกับเราด้วยนะคะสำหรับคุณเสรีทองคู่ค่ะต้องคอยติดตามชมข่าวสารจากทางกองทัพภาคที่3ทางเหนือนู่นเลยนะคะแล้วก็ของเรารายการข่าวของเราวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายเช่นเคยค่ะ
5: ครับก็วันนี้คุณเสรีนะครับแฟนคลับก็หลายคนถามถึงนะคุณนัทพลคุณผู้ฟังก
4: ็
5: หลายคนคิดถึงคุณเสรีเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอกันเลยนะครับว่าจะมีประเด็นใดในที่ภาคเหนือกองทัพภาคที่3กันบ้างเนี่ยนะครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งก็เป็นข่าวที่หลากหลายน่าสนใจทีเดียว
5: ครับเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปกันที่ในส่วนของพระราชวังกันก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะดูในภาพรวมของการพี่น้องประชาชนนะครับจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางเข้าไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็มีเนืองแน่นเป็นประจำทุกๆวันนะครับด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความจงรักภักดีซึ่งประชาชนก็พร้อมใจการสวมชุดสีดำนะครับเป็นชุดสุภาพไว้ทุกมารอเข้ากราบถวายสักการะอย่างไม่ขาดสายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะและแสดงความอาลัยนะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อมูลและก็แนวทางต่างๆซึ่งคร่าวๆก็กำหนดไว้ดังนี้ครับ
4: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสถานที่นะคะก็เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานนะคะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมีการแจกสติ๊กเกอร์เป็นรูปหัวใจสีดำด้วยเป็นสัญลักษณ์บอกนะคะเพื่อจำแนกวัตถุประสงค์ในการเข้าถวายสักการะก่อนที่จะเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์เพื่อที่จะเดินตามเส้นทางที่กำหนดค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของของที่ระลึกด้วยเมื่อเข้ากราบเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมอบภาพพระโกรธเป็นที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มาในครั้งนี้นะคะเวลาทำการเนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ากราบถวายสักการะได้ทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะคะก็ไปกันได้ทุกวันค่ะตามเวลาที่กล่าวมานี้ค่ะส่วนพูดถึงวันที่4กรกฎาคมเนี่ยมีวันสำคัญมากมายทีเดียวนะคะว
5: ัน
4: ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีด้วยนะคะซึ่งก็ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราชมข่าวในพระสำนักนะคะก
5: ็
4: จะมีด้านการแพทย์การสาธารณสุขการวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยด้วยอันนี้ก็หนึ่งเหตุการณ์แล้วสำหรับวันที่4กรกฎาคมนะคะ
5: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับในส่วนของการที่พระองค์ท่านมีพระดำริให้มีการก่อสร้างเมืองแล้วก็กำแพง
4: พูดเหมือนกันใช่ค่ะหัวชายแดนนะคะ
5: ครับผมก็ภายใต้กองทุนฮาไทยทิพย์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดินหน้าดำเนินการกันอยู
4: ่
5: น
4: ะครับ
5: รู้สึกว่าเขาจะไม่ใช่ช่างมาก่อสร้างรับเหมาอ่ะนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกองทัพไทยนะครับที่ก็ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณมารัฐมนตรีบอกไปนะครับวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ยังเป็นวันประกาศอิสรภาพนะครับ
4: ของสหรัฐอเมริกา
5: ถูกต้องครับเพื่อเป็นการดำเนินถึงการประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเมื่อปีคริสต์ศักราช1776นะครับชาวอเมริกันก็นิยมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศด้วยขบวนพาเหรดมีการจัดบาร์บีคิวกลางแจ้งนะฮะแล้วก็มีการแสดงพลุอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นวันชาติของสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวันที่4กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่อิสลามนะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1448ภายใต้แนวคิดฮิจเราะห์มุ่งสู่สันติภาพนะครับมีทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำทางศาสนารวมถึงพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับ
4: ค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะ เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วก็ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญคือการฮิจเราะห์หรือการอพยพของท่านศาสดามูฮัมหมัดจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์นะคะซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของโลกมุสลิมโดยมีเป้าหมายหลักในการทำรงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีมาลายูมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้เสริมสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการถ่ายทอดหลักคำสอนที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มเยาวชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ
5: ครับก็บรรยากาศเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโออันนี้คุณสุพจน์แล้วก็คุณมารณีเนี่ยเอาขึ้นบรรยากาศไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยร่วมกิจกรรมจำนวนมากเลยทีเดียวภายในงานนะคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการยกระดับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมการบรรยายธรรมแล้วก็มีการเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขันทางวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกานะครับรวมถึงมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยนะครับทั้งนี้การจัดกิจกรรมรำลึกวันขึ้นปีใหม่อิสลามเนี่ยจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นพื้นที่กลางนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์นะคะเป็นเรื่องของที่เมื่อกี้ได้พูดถึงพหุวัฒนธรรมนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะก็จะเห็นว่าพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้นี่ก็มีอีกเหตุการณ์ที่ทางกอรมนภาค4ส่วนหน้าก็ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันก็คือการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ต้องสงสัยนะคะผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีการในที่ไปจัดไปใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกับผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอยอมมอบตัวโดยสงบแล้วค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะมีการเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงแล้วก็นำผู้กระทำผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยวันนี้ค่ะวันที่6กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
5: กับกอเจ้าหน้าที่นะครับเขามีการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วก็เคยได้ยินว่าเอ๊ะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องจำเป็นใช้ความรุนแรงตลอดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ฟังที่มีเหตุความรุนแรงก่อนหน้านี้นะครับที่มีการบังคับใช้กฎหมายก็คือว่าเมื่อเข้าไปพูดคุยกันแล้วเนี่ย
4: มีตามลำดับขั้นตอน
5: เขาจะมีการตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกันไปแล้วคนร้ายไม่ยอมมอบตัวมีการยิงสวนยิงปะทะออกมาเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้กำลังแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปพูดคุยแล้วก็ในส่วนของ
4: ผู้ต้องสงสัยก็ยอมมอบตัว
5: ยอมมอบตัวพอดีก็ไม่ได้มีเหตุที่จะใช้กำลังกันแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายก็มีการแสดงตัวแล้วก็มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับเขากำลังถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามีนนะฮะสมวนนามสกุลนะครับอันนี้ผู้ต้องสงสัยนี่ซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักแล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่เกิดเหตุรุนแรงและที่สำคัญไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
4: เรื่องที่ดีนะไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะ
5: ใช่ครับ
4: ภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายอามินเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติก็เป็นไปตาม ามหลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะ
5: ครับแล้วก็ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับยืนยันว่าการเดินหน้าใช้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่ไปกับการใช้แนวทางที่เขาก็มุ่งลดในเรื่องของการเผชิญหน้าแล้วก็ความสูญเสียนี่แหละแนวทางไหนล่ะมันก็ต้องมาคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสถ้าพบผู้กระทำความผิดหรือว่าพบเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติบุคคลลับๆล่อๆต้องสงสัยเนี่ยนะครับก็แจ้งไปที่สายด่วนนะครับ1341นะฮะก็ย้ำกันว่า1341เอ๊ะเราพูดคุยกันบ่อยมาก
4: ใช่
5: คร
4: ับ
5: ในประเด็นนี้
4: นะคะ
5: กับผม
4: ยังไปต่อที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะ2วันเต็มเลยท่านลงพื้นที่ไปนะไปติดตามงานความมั่นคงแล้วก็ไปให้เหมือนกับเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลค่ะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะคะผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงวันเปิดวันศุกร์นะคะ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเมื่อวันที่3เนี่ยนะคะก็มีที่สโมสรในทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์เรื่องการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็มาด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งท่านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็พลตรีชาคริตอุจรัตน์นะคะรองแม่ทัพภาคที่4แล้วก็มีพลตรีกรกฎผู้โชครองแม่ทัพภาค4เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหน่วยงานหัวหน้าศูนย์ราชการทหารตำรวจพลเรือนมาร่วมกันมากมายทีเดียวบูรณาการกันเลยนะคะ
5: ก็เรียกว่าทุกส่วนเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในที่ประชุมนะครับก็ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกมิตินะครับด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือว่าการป้องกันการลักลอบข้ามแดนรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยนะครับผู้บัญชาการทหารบกในท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท่านก็เน้นย้ำให้กองทัพบกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็กลไกที่ประเมินผลได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำในเรื่องของความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับในพื้นที่ก็เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของการดูแลต่างๆรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ให้มุ่งมั่นดูแลในทุกๆฝ่ายเนี่ยนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบสุขแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
4: เราต้องคุยเรื่องภาคใต้กันบ่อยๆนะต้องให้กำลังใจจริงๆนะคะเพราะว
5: ่
4: ามีเหตุการณ์ช่วงหลังนี้เหตุการณ์ก็มาเรื่อยๆนะคะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงก็ต้องลงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันภายหลังการประชุมค่ะผู้บัญชาการทหารบกและคณะเนี่ยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงรวมถึงงานมวลชนการสร้างความเข้าใจรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีพลตรีเสด็จอาคาจักรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปภารกิจต่างๆของหน่วยด้วยค่ะ
5: ครับก่อนวันที่3เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยของท่านเลยนะครับ
4: 1วันแล้ว
5: ต่อเนื่องวันที่4นะครับก็วันรุ่งขึ้นก็วันเสาร์นะครับ4กรกฎาคมเวลา 8:00 น.
4: เสาร์ก็ไม่ได้หยุดพัก
5: ครับท่านผู้บังคับบัญชาท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลอดตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีของผู้ปฏิบัติงานนะครับว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับไปดูแลสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ใส่ใจในการปฏิบัติงานของพวกเขาเหล่านี้ในทุกมิติเนี่ยนะครับวันที่4กรกฎาคมคุณผู้ฟังครับเวลา 8:00 น.นะครับพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็เดินทางไปยังศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับ ท่านไปดูในเรื่องของงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขปัจจุบันนี้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ในส่วนของกำลังพลเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ยังดูแลด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในเรื่องของการอนุรักษ์กำลังรบแล้วก็การดูแลผู้ที่รับบาดเจ็บอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวครับ
4: ค่ะจากนั้นค่ะก็เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47อำเภอยะหาจังหวัดยะลารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงพบปะพูดคุยกับกำลังพลแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะต่อมาก็ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปพร้อมกับคณะไปตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารพรานที่4707อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยย่อยในระดับพื้นที่พร้อมกับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กำลังพลด้วยค่ะ
5: กับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็บอกว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกเหนือจากการติดตามภารกิจแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการมาแสดงความขอบคุณแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและทุ่มเทในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจจริงๆนะคุณว่าท่านผู้ฟังครับเพราะว่าแต่ละวินาทีในการปฏิบัติหน้าที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะครับกำลังพลเหล่านี้เขาทราบดีแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณหัวใจที่เข้มแข็งด้วยนะครับและท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ขอให้ทุกส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับเดี๋ยวพักได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงวันนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าเดือนหลาดง

0: ีความหมายมากเลยนะคะ
1: มีความหมายมากๆนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะให้ร่วมกันส่งกำลังใจเพราะว่าปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์ขึ้นบ่อยจริงๆ
0: ค่ะเมื่อกี้เราช่วงต้นรายการลงใต้แล้วตอนนี้ขึ้นเหนือกันบ้างค
1: ่ะนะครับ
0: ไม่เวียนหัวนะ
1: ไม่เวียน
0: ค่ะเอามาดูกองกำลังผ่าเมืองกันบ้างค่ะจับกันอีกแล้วค่ะยาเสพติดมาอีกแล้วยาบ้าคราวนี้นะคะ5,200,000 เม็ดเลยค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังกองกำลังผ่าเมืองค่ะโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335นะคะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยเข้าพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยจึงจัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณเส้นทางดังกล่าวค่ะ
1: ครับก็จนกระทั่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับเวลา4:30แม้เช้าตรู่เลยนะครับตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยบริเวณถนนสาธารณะหมู่บ้านปมแสงทองนะครับในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยเขาก็มีการไล่ติดตามเนี่ยนะครับรถต้องสงสัยคันดังกล่าวตรวจพบรถต้องสงสัยคันนี้จอดข้างทางเนี่ยนะครับหน่วยก็เข้าทำการตรวจสอบภายในรถทันทีพบนะฮะเป็นกระสอบปุ๋ยห
0: ่
1: อหุ้มด้วยถุงดำเนี่ยนะฮะ23กระสอบด้วยกันนะครับภายในบรรจุยาบ้าเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งหมด5,200,000 เม็ดฟังไม่ผิดนะฮะ5,200,000 เม็ดแหมบรรทุกมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับ
0: โอ้โหอัดมันในรถเลยนะ
1: นะ
0: ยังกระถุงขยะ
1: ไม่ซุกไม่ซ่อนเลยอ่ะนะมาที่ด้านหลังที่พักเหมือนกับที่นั่งด้านหลังคนขับเนี่ยนะฮะเต็มเลยคุณผู้ฟังถ้าใครติดตามทางวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวนัทธากับคุณมาณัฐมนนะครับจะบรรยายให้ฟังอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาไปเปิดประตูดูทั้งหมดเลยนะครับ
0: ไม่ต้องมีการแพ็คกระเป๋าผ้า
1: ไม่ต้อง
0: ลายช้างอะไรเลยนะ
1: อันนี้มากันจ้องๆเลยเนี่ยนะ
0: จ้องๆอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะคะ
1: 5,200,000 เม็ดคุณผู้ฟังถือว่าบิ๊กล็อตอีก1ล็อตเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ด้วยแม้ตัวการหลักเนี่ยนะเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อครับ
0: แล้วก็เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองก็ได้มอบให้พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผ่าเมืองเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้ทราบนะคะณศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำของกลางทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นเป็นถุงเป็นออกมาเป็นกล่องเป็นแพ็คแล้วนะคะส่งสถานีตำรวจภูธรแม่แตงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: เอาให้หนักเลยเอาให้หนักนะฮะขยายผลเอาให้ถึงรากถึงโคนนะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าสมมติว่าเน็ตลอดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในได้นะไม่อยากจะนึกเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเสียหายขั้นหนักเลยทีเดียวช่วงนี้ยังอยู่ในภาคเหนือนะครับแฟนกลับคุณเสรีรออยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปพบกับคุณเสรีทองคู่มีรายงานจากพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับ
2: กองทัพทางภาคเหนือตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาพลโทรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3

0: พลโทยุยวินสวยผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4ฝ่ายเมียนมาเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาหรือ RBC ครั้งที่38ที่เมืองเชียงตุงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นการพบปะหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้านในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตลอดพื้นที่แนวชายแดนและแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคเหนือนำคณะตรวจเยี่ยมและปฏิบัติภารกิจที่นบยศ24ค่ายพยอดเมืองฝางจังหวัดนครพนมโดยพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการนบยศ24ให้การต้อนรับพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปราบปรามและขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนจากนั้นลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางขึ้นสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ที่ปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาควายและเนิน350ติดตามสถานการณ์และฟังผลการปฏิบัติตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลเต็มร้อยพร้อมปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วมาติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนครับกองกำลังผาเมืองเปิดยุทธการเดือดปะทะแก๊งยาเสพติดชายแดนแม่อายวิสามัน4ศพยึดยาบ้าล้านเม็ดเผยสถิติตั้งแต่ต้นปีสกัดกั้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจพุ่งกว่า 4.3 หมื่นล้านด้วยจุดยืนเราจะหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดนอย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่เล็ดลอดด้วยเส้นทางธรรมชาติต่างๆล่าสุดมีการล็อกเป้าตั้งแต่ต้นทางเชียงรายโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจภาค6ร่วมกับกองกำลังนเรศวรปักหลักดักรอตั้งแต่ไกโฮรวบขบวนการได้3เป็นชาย1หญิง2ซึ่งซุกซ่อนคีตามีนในช่องลับภายในรถและยางอะไหล่จับได้ที่ด่านพยาหคีรีโดยขนจากจังหวัดเชียงรายผ่านพยาวลำปางตากกำแพงเพชรนครสวรรค์เจาะเข้ากรุงเทพและปริมณฑลนี่คือการประสานความร่วมมือและการแกะรอยการปฏิบัติระหว่างเส้นทางเพื่อที่จะวางแผนมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันต่อไปด้านพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เมื่อวานนี้เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการดำเนินกรรมวิธีรับส่งกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารเพื่อตรวจสอบมีกำหนด1วันให้กับหน่วยรับการบรรจุจำนวน4หน่วยกำลังพลกว่า318นายประกอบด้วยศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่397นายกองพันเสนารักษ์ที่4กองพลทหารราบที่4 70นายกองสันพลุดเบากองพลทหารราบที่4 85นายกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4จำนวน66นายซึ่งมณฑลทหารบกที่39ในฐานะหน่วยเรียกพลได้ดำเนินการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรองเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการเตรียมตัวของกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปด้วยความประสานสอดคล้องสามารถเรียกพลได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่สภาวะปกติครับ
1: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนี่นะครับเอาไปดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยไหมตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกว่า
2: ในเวลาอันจำกัดนี้
1: ช่วงนี้ฝนถึงตกบ่อยเหลือเกินคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนออกมาเป็นที่เรียบร้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าไมซักเนี่ยนะฮะประกอบกับในประเทศไทยก็มีในส่วนของมรสุมที่มันปกคลุมอยู่แล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ในหลากหลายพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงในพื้นที่ลุ่มด้วยครับ
2: ค่ะช่วงวันที่6วันนี้นะคะจนถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะถึง11กรกฎาคมขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมยิ่งสะสมก็ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้แล้วก็มีเตือน11จังหวัดนะคะจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากช่วงนี้นะคะถึงประมาณวันที่7กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับได้มีการชี้แจงในกรณีที่กัมพูชาเขามีการ แอบอ้างว่าเราไปปาระเบิดใส่ทหารเขาเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและคุณผู้ฟังทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงในกรณีนี้แล้วก็มีการตอบโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่กัมพูชาเขาดำเนินการกันเองนะครับเหยียบเองดำเนินการเอง
2: แล้วก็มาโทษเรา
1: เหมือนเดิม
2: เนี่ยนะฮะวนกันอยู่อย่างนี้เลยนะคะ
1: นี่นะครับเอาเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาฝากขังพร้อมค้านประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิกซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจนำตัวอุทัยนันทวัฒน์สองผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวค่าห้องเช่าที่อยุธยาใช้พักยาเสพติดก่อนกระจายสู่ปลายทางคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยลีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮูดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไว้ทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองมีสีหน้าที่เรียบเฉยโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินขึ้นรถคุมขังไปทั้งนี้พลตำรวจตีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและนายอุทัยยอมรับว่าเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งหลายจังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในห่วงวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้คุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
4: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2569เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ในรอบ24ชั่วโมงมากกว่า100มิลลิเมตรและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้รับการอบรมไว้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนตัดสินว่าบริษัทมาลิทีเจ้าของร้านขนมชื่อดังในเมืองเซินเจิ้นและร้านแฟรนไชส์ในเขตอู่จงเมืองซูโจวละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปดอกไม้สี่กลีบที่หลุยวิตตองแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกจากฝรั่งเศสจดทะเบียนไว้จำนวน7รายการทั้งนี้ศาลยังสั่งให้มอลลิทีหยุดการละเมิดและจ่ายเงิน 10.3 ล้านหยวนหรือราว 50.7 ล้านบาทให้กับหลุยวิตตองและมอลลิทีต้องออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณะด้วยมีรายงานว่าข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความคล้ายคลึงกันระหว่างสัญลักษณ์ของร้านมอลลิทีซึ่งเป็นรูปดอกไม้สี่กลีบกับลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์วิตตองซึ่งยื่นเรื่องฟ้องร้องเมื่อเดือนพฤษภาคม2568กระทั่งศาลมีคำตัดสินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมอลลิทีแถลงว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลสูงต่อไป
5: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ที่ระบบช่วงจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: 0850 7982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกาับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาHonda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาต่างซาบซึ้งที่ได้รับพระราชทานข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระองค์โสมซึ่งนำมามอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพคุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
3: บรรยากาศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังยังคงเนืองแน่นไปด้วยคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างไม่ขาดสายการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสาภาครัฐและสถานศึกษาที่คอยดูแลประชาชนตลอดเส้นทางอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ประชาชนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารพระราชทานมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดีกรมหมื่นสิทธนารีนาถวันละ 2,500 ชุดณทางออกพระบรมมหาราชวังบริเวณประตูอนงคลีลาตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้สราวุธจอกลมรายงานครับ
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี 2569ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายวีริศ พิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เบื้องต้นเห็นชอบเพิ่มกลุ่มหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,383,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทโดยไม่นำรวมสินเชื่อภาคการเกษตรมารับการพิจารณาด้วยนอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ไปรับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2569ถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงของการเปิดลงทะเบียนทางนี้ขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศผลการลงทะเบียนที่มีการกำหนดเอาไว้ในวันที่17กรกฎาคมนี้นภาพรสักคนรายงานค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะน้ำมนต์รัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟตี
1: ้อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออ่ะผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแตะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมแณเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่ประชุมผบ.เหล่าทัพเคาะแผนบูรณาการป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนอากาศอาชญากรรมข้ามชาติและกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยระบุเกิดเหตุในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาพร้อมย้ำทั้งสองฝ่ายยังคงยึดกรอบข้อตกลงหยุดยิงและเดินหน้าราตระเวนเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังมีการสอบถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุที่กำลังพลกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดและมีข้อกล่าวหาว่าอาจเกิดการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยกองทัพบกยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและคาดว่าเป็นอุบัติเหตุจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพบกย้ำว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนการสื่อสารหรือข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริงในระดับระหว่างประเทศขณะเดียวกันกองทัพบกยังคงดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทั้งการเฝ้าระวังตรวจสอบการลาดตระเวนการปรับปรุงเส้นทางทางยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยในการเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังหลงเหลือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระดับพื้นที่จะมีชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาแก้ไขสถานการณ์ทันทีและขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์จะขยายตัวไปสู่ความรุนแรงนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ส่วนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่ประชุมได้สั่งเดินหน้าบูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางกำหนดมาตรฐานการจัดหาวิทยุสื่อสารระบบเซ็นเซอร์และยุทโธปกรณ์ในอนาคตซึ่งทุกหน่วยเห็นพ้องร่วมกันโดยกำหนดให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศยานขออภัยค่ะควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศพร้อมพัฒนาหลักนิยมและการปฏิบัติร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภายใต้แนวคิด Network Centric เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมศุลกากรผนึกหน่วยงานด้านความมั่นคงสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนที่ด่านแม่สายยึดยาบ้า 600,000 เม็ดมูลค่ารวมกว่า 74.7 ล้านบาทย้ำเดินหน้าป้องกันไทยไม่ให้เป็นทางผ่านยาเสพติดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศขอให้ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องกัญชาและสารเสพติดซึ่งประเทศส่วนใหญ่ยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงนอกจากนี้ไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งนี้การเดินทางควรมีสติเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่นและปลอดภัยซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศห่วงใยและปรารถนาดีต่อประชาชนคนไทยทุกคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและศึกษาข้อมูลของประเทศปลายทางอย่างละเอียดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นะคะน้ำมนต์รัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐ์ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฝั่งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูคานายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10 วันขีดเส้น30 วันต้องชัดเจนขณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบคะแนนภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยเร่งเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้านการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปภายในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถจะไม่ถูกกระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกลางพิจารณาดำเนินการคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งแม้กำหนดเวลาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะครบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันกำหนดการได้อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามระเบียบส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้และต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบสวนวินัยร้ายแรงจะเป็นการตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายเกี่ยวกับความผิดปกติของการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่และหากผลการสอบสวนพบพฤติการที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาก็อาจมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผลคะแนนที่ประกาศใหม่และกระดาษคำตอบทั้งหมดและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงค่ำวันนี้โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือโดยหากพบว่าผลคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก.กลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดหลังผ่านการตรวจสอบและตรวจฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ผู้ที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และไม่ถูกกระทบต่อการตรวจสอบขณะที่ผู้พบคะแนนผิดปกติจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้หากจำเป็นต้องเพิกถอนรายชื่อก็จะต้องหารือแนวทางบริหารอัตรากำลังที่ว่างลงในอันดับต่อไปที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่6กรกฎาคม2569และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิต

0: วิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: นายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนขณะวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถไม่กระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกรรมการกลางตำรวจคุมตัวอุทัยนันทวัฒน์2ผู้ต้องหาคดีแอมีนาผลเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวเหตุเป็นคดีร้ายแรงพร้อมคาดห้องพักเช่าไว้ที่อยุธยาเป็นที่พักยาก่อนกระจายไปยังปลายทางเชื่อขบวนการนี้มีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงตัวผู้บงการปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพบคดีมีการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีการแบ่งหน้าที่ทำกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทุกระดับดำเนินคดีตามกฎหมายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนห่วงทนายความเข้าพบ DSI แจงปมเส้นทางการเงิน28ล้านบาทคดีฟอเร็กซ์ย้ำไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยปัดชวนลงทุนระบุเป็นเพียงนักเทรดพร้อมนำหลักฐานครบถ้วนชี้แจงองค์คณะไต่สวนอิสระแจ้งข้อหาบิ๊กโจ๊กเอกวิทย์คดีให้สินบนปปช.ทองคำหนัก246บาทช่วยวิ่งคดีปี67ขณะบิ๊กโจ๊กปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ประชุมผบ.เหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่สกัดโดรนอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่ขณะโฆษกกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยชี้ชัดเหตุเกิดในพื้นที่กัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับเขื่อนดักตระกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กกระทบอธิปไตยทางทะเลไทยย้ำต้องใช้กลไกอันคอสเจรจาแก้ไขปัญหาวันนอชี้ BRN ร่อนแถลงการระบุความขัดแย้งรัฐปัตตานีเพราะไทยเพิ่มกำลังทหารเป็นการตั้งประเด็นพูดคุยเพิ่มเติมก่อนนายกอนุทินเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เผยเวทีพูดคุยสันติสุขระดับเจ้าหน้าที่คืบหน้ามากเชื่อเดือนกันยายนนี้คุยอีกรอบคาดลงเอ่ยด้วยดีศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นปมหวยโอละเวง30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษชี้พฤติกรรมร้ายแรงจ่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ไอรัชนกลงพื้นที่กยศ.สอบปมคำนวณยอดหนี้ผิดพลาดเร่งแก้ไขปัญหาอีก 18,000 รายพร้อมฝากเตือนพรรคการเมืองยืนยันเงินไม่สูญหายสลดไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นภายในซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบ2แม่ลูกดับคากองเพลิงส่วนชั้นล่างเจอสุนัขนอนตาย1ตัวเจ้าหน้าที่คาดเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรมติวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน 1,300 ล้านบาทด้านนายกยันพร้อมนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนหลายจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วง 5-7 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
9: Beautiful music, beautiful songs for you.
10: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful Music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

One Love in My Lifetime เสียงของ Diana Ross กับเพลงที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ของความรักมั่นคงเพียงครั้งเดียวในชีวิตความรักที่มีคุณค่าเหนือความสัมพันธ์ชั่วคราวอื่นๆและความรักนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตลอดชีวิตOne Love in My Lifetime บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่พบกับรักแท้เพียงครั้งเดียวในชีวิตและเธอก็เปรียบความรักนี้เหมือนกับต้นโอ๊กที่แข็งแรงและมั่นคงซึ่งจะยืนหยัดจนวันสุดท้ายของชีวิตเพลงยังได้สื่อถึงความศรัทธาความไว้วางใจและความผูกพันที่ยั่งยืนโดยใช้การเปรียบเทียบอย่างคำว่า You're my Adam and I'm your Eveเธอตอกย้ำให้เห็นว่านี่เป็นคู่แท้ในเพลงนี้ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างคำว่า lifetime this is a once in a lifetime opportunity เวลาเราซื้อของอะไรเงี้ยคนขายเขาก็บางทีก็จะบอกว่านี่อู้นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวเลยในชีวิตนะที่จะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้หรือคำว่า devotion ซึ่งหมายถึงความทุ่มเทความศรัทธาอย่างประโยคเช่นHer devotion to her family is inspiring. ความทุ่มเทต่อครอบครัวของเธอนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคำว่า eternally ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดมาอยู่ในรูปประโยคอย่าง I will be grateful eternally. ฉันจะรู้สึกขอบคุณตลอดไปหรือแม้แต่กระทั่งคำว่า faith and trust ความเชื่อและความไว้วางใจA strong relationship is built on faith and trust. ความสัมพันธ์ที่มั่นคงสร้างขึ้นจากความเชื่อและความไว้วางใจเพลงยังได้ใช้ต้นโอ๊กนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและก็มั่นคงคือเป็นต้นไม้อายุยืนมากสายพันธุ์ไวท์โอ๊กนี่ก็อายุเฉลี่ย 200-300 ปีนะครับถ้าเป็น English Oakบางต้นที่พบเจอในยุโรปเนี่ยมีอายุยืนยาวเกิน 1,000 ปีซะด้วยซ้ำอย่างเช่นเมเจอร์โอ๊กในป่าเชอร์วูดส่วนต้นโอ๊กสายพันธุ์ประเภทที่ไม่ผลัดใบซึ่งจะเติบโตในเขตที่มีอากาศอบอุ่นอย่างในรัฐเซาท์แคโรไลนาเนี่ยแองเจิลโอ๊กที่นั่นมีอายุคาดว่า 400-500 ปีแล้วครับดังนั้นต้นโอ๊กจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยืนยาว One Love in My Lifetime ของ Diana Ross คืออยู่บนอันดับที่11บน US R&B Single Chart อันดับที่16บน US Top R&B Catch Box อันดับที่10บน US Hot Soul Singles และอันดับที่25บน US Billboard Hot 100ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน swisschartradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของรุ่นเก้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพพงศ์ศรีพระบรมราชินีนาถจดหมายที่กำลังจะอ่านนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่5เสด็จถึงศรีลังกาแล้วครับวันที่20เมษายนพ.ศ. 2439ฉันหมายจะตื่นเอาเมื่อจวนถึงแต่กลายเป็นตื่นย่ำรุ่งตามเคยเรือแคลงเต็มทีฝนก็ตกมากมองดูฝั่งไม่ใคร่เห็นจนโมงหนึ่งจึงได้เข้ามาใกล้พอเป็นเวลาฝนซาแต่ดูท่าทางไม่เป็นอ่าวเลยพอเรือเข้าไปหน้าป้อมสลุดแล้วเข้าไปในเขื่อนกันคลื่นเขื่อนนี้ก็ทำนองเดียวกันกับที่ยาวาที่แม่เล็กเคยเห็น
แต่ก่อด้านเดียวเห็นจะหนากว่าว่าโดยกว้างยาวแล้วใหญ่กว่ากันมากและไม่ออกยืนอยู่เช่นที่บัตเตเวียกันคลื่นได้มากกว่าแต่ข้อที่น้ำกระทบพุ่งขึ้นสูงๆนั้นเป็นอยู่บางแห่งแต่ไม่เท่าที่กระทบศิลาในน้ำที่คอสักแห่งเดียวมีเรือเมล์หลายลำกับทั้งเรือซีลอนที่มากับเราด้วยเพราะปล่อยให้เขาล่วงมาก่อนไม่ได้แวะที่คอกับเรือรบอังกฤษลำหนึ่งแต่งเรือแลสลุดพระยามหาโยธากับมิสเตอร์ยังผู้ที่จะเป็นกงสุลลงมาในเรือก่อนกับชายยันและคนอื่นๆที่ล่วงหน้ามาแต่คอมีเรือมาดูมากพระก็มีบ้าแต่เรือขอทานที่นี่มันใช้ไม้ซุงผูกขี่มิใช่ลงพายก็ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกบ้างมีร้องเพลงลุกขึ้นยืนปีกข้างหนึ่งซึ่งถ้าตลกเราได้ยินครั้งเดียวจะจำได้ชัยยันที่ในหลวงรัชกาลที่5กล่าวถึงนะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชฤทัยพระองค์เจ้าชัยยันมงคลพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงในแนว R&B ที่จะพาคุณไปฟังกันเริ่มต้นกันที่เสียงของ Queen of Disco หรือ Disco Queen Donna Summer ในช่วงปี1976หรือพ.ศ. 2519เนี่ย Donna Summer ก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็น Disco Queen เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพลงนี้ที่คุณจะได้ฟังชื่อ Winter Melody เป็นเพลงที่ออกในแนวโซลบัลลาดไม่ได้เป็นเพลงจังหวะดิสโก้เป็นเพลงที่เปรียบเปรยความรักที่จบสิ้นลงไปแล้วก็เหมือนกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บและก็โดดเดี่ยวและในฤดูหนาวนี้เองนะครับเราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไรก็ต้องหาท่วงทำนองของเพลงที่ไม่เศร้าเกินไปมาปลอบใจตัวเองพูดไปพูดมา Winter Melody ทำให้นึกถึงเหมันที่ผ่านพ้นไปนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นมันจบลงแล้วแต่ชีวิตยังไม่จบยังต้องดำเนินต่อไปต้องสู้กันต่อ Winter Melody ใช้ฤดูหนาวเป็นสัญลักษณ์ของความหนาวเหน็บและความว่างเปล่าในหัวใจแต่ก็ยังมีท่วงทำนองที่อบอุ่นแล้วก็ไพเราะเหมือนเป็นเมโลดี้ที่ช่วยปลอบใจผู้ฟังให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวไปให้ได้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะนะครับอย่างคำว่าเมโลดี้ทำนองเพลง Winter ฤดูหนาว Lonely ความเหงาความโดดเดี่ยว Memories ความทรงจำซึ่งมีหลายความทรงจำเปลี่ยน Y เป็น I แล้วก็เติม ES ลงไปนะครับ Fade away คือเลือนหายไป Whisper คือการกระซิบกระซาบบอกข้างๆหูเบาๆคำเหล่านี้เราก็สามารถไปประกอบเป็นประโยคที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะอย่าง This song has a beautiful melody เพลงนี้มีทำนองไพเราะมาก Winter makes me feel lonely sometimes ฤดูหนาวทำให้ฉันรู้สึกเหงาเป็นบางครั้ง Old melodies never fade away ความทรงจำเก่าไม่เคยเลือนหายไป She whispered something in my earเธอกระซิบอะไรบางอย่างที่หูของฉันเพลงไม่ได้เล่าถึงแต่ฤดูหนาวแต่ยังเป็นการใช้ฤดูเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์และความรู้สึกที่ทุกคนอาจเคยสัมผัสมาแล้ว Winter Melody ของ Donna Summer มีความยาวมากกว่าเพลงปกติทั่วไปยาวถึง6นาที29วินาทีนะครับแต่ในการออกอากาศทางวิทยุเขาก็ตัดทอนให้มันสั้นลงแต่เวอร์ชันเต็มๆ6นาที29วินาทีนี้ก็ฟังเพลินไม่รู้เบื่อเลยล่ะครับ Winter Melody เคยอยู่บนอันดับ8ของ US Adult Contemporary Billboard เพลงที่2เป็นผลงานของ Tavares กับเพลง Don't Take Away The Music และปิดท้ายช่วงนี้ด้วย The Stair Steps กับเพลง From Us To You

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน beautiful music. วันจันทร์แบบนี้เราจะอยู่กับเพลงในแนว R&B. พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2519หรือ1976ในช่วงปลายปีแล้วนะครับในแต่ละวัน Beautiful Music ของเราก็เตรียมเพลงมาให้คุณฟังกันเยอะแยะมากมายเลยประมาณ 15-16 เพลงแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟังครบจบในการออกอากาศทางสถานีวิทยุแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องไปที่ suchatradio.com S-U-C-H-A-R-T นี่คือสุชาตินะครับแล้วก็ตามด้วย radio radio.com ที่นั่นรายการทุกวันที่เราเตรียมเพลงเอามาให้คุณได้ฟังกันมันจะเกิน1ชั่วโมงเสมอนะครับคุณจะได้ฟังครบจบทุกเพลงที่เว็บไซต์ของเราและที่เว็บไซต์แห่งนี้นะครับก็ยังมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพราะว่า Beautiful Music จัดมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วครับใครที่อยากจะฟังเพลงสากลเก่าๆฟังแบบเพลินๆแล้วก็ฟังแบบซึมซับซึมซาบฟังไปเรื่อยๆให้ซึมอยู่ในระบบของเราและเราจะรู้สึกได้ว่าเพลงเหล่านี้มีความไพเราะขนาดไหนและอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังจะช่วยให้เราได้เข้าใจภาษาได้เรียนภาษาไปโดยไม่เครียดเพราะเราเรียนจากเพลงบันเทิงมากเลยครับจะได้เข้าใจรูปประโยคต่างๆเทนส์ต่างๆซึ่งเทนส์หลักก็มีอยู่แค่3เท่านั้นแหละครับปัจจุบันอดีตและก็อนาคตแต่ว่าในแต่ละ3ชนิดนี้ก็ยังแตกย่อยออกไปอีกเป็นอย่างละ4รูปแบบในเพลงที่เราร้องๆฟังๆกันเนี่ยก็จะมีรูปแบบประโยคเหล่านี้แหละครับวนเวียนเข้ามาพอเมื่อเราฟังเป็นเพลงร้องได้จำเนื้อเพลงได้ซึ่งมันง่ายเพราะมันไปกับทำนองก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้แตกฉานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าภาษาจีนก็กำลังจะเป็นอะไรที่เข้ามามีบทบาทมากในการติดต่อสื่อสารทั้งการทำธุรกิจและการสื่อสารทางการทูตก็ตามแต่ภาษาอังกฤษก็ยังคงต้องใช้อยู่กันทั่วโลกเสมอทิ้งไม่ได้ตกขบวนนะครับ Beautiful Music ก็ยังรณรงค์ครับให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาแชร์กันร่วมสนุกกันเหลือเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายม้าทองคำที่จะมอบให้คุณอีก4ตัวเท่านั้นนะครับรีบๆเขียนกันมาเลยครับผมแต่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าหมดเสื้อล็อตนี้นะครับเดี๋ยวก็จะหาของที่ลึกอื่นๆมามอบให้เป็นที่ระลึกอยู่ดีครับมาสร้างสังคมของเราด้วยการแนะนำเพลงเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวแชร์ข้อมูลมาแจมกันในวันพฤหัสบดีนะครับอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกัน2เพลงสุดท้ายของปี2519หรือ1976เริ่มต้นที่เพลง You're Fooling You ของวง The Dramatics ซึ่งก่อร่างตั้งวงกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507แล้วก็ยังดำเนินการอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนสมาชิกกันไปหลายรุ่นแล้วเพลงดังๆของวงนี้ก็มีอย่าง In the Rain แล้วก็เพลง What You See Is What You Get ในช่วงปี2536วงเคยร่วมงานกับ Snoopy Dog มีเพลง Doggy Dog World ซึ่งเคยขึ้นถึงอันดับ7บน UK Dance Official Chartและอันดับที่25บน US Hot R&B Hip Hop Song วง Dramatic เนี่ยเคยนำเพลง Me and Mrs. Jones มา cover ใหม่แล้วก็เคยไปอยู่ถึงอันดับที่4บน R&B Chart ด้วยนะครับเพลง You're Fooling You ของ The Dramatics เป็นเพลงที่เล่าถึงการเตือนคนที่กำลังหลอกตัวเอง ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์คนร้องเนี่ยกำลังบอกว่าคุณกำลังหลอกตัวเองเพราะความจริงแล้วสิ่งที่คุณเชื่อหรือหวังเอาไว้นั้นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยเพลงจึงสะท้อนให้เห็นว่าควรจะต้องยอมรับกับความผิดหวังแล้วก็ยอมรับความจริงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความหลอกลวง Fooling ในที่นี้นะครับเขียนด้วย FOOLING หมายถึงการหลอกลวงหรือทำให้เชื่อในทางที่ผิดมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอย่าง Fooling, Pretend, Believe, Truth, Deceive, D-E-C-E-I-V-E ซึ่งหมายถึงการหลอกลวงคำเหล่านี้นำมาประกอบเป็นรูปประโยคที่สามารถที่จะใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันนะครับอย่าง Stop fooling yourself หยุดหลอกตัวเองได้แล้ว Don't pretend to be happy if you're not อย่าแกล้งทำว่ามีความสุขถ้าคุณไม่ได้มีความสุขจริง I can't believe you fell for that trick ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะหลงกลง่ายๆกับเรื่องแบบนั้น The truthwill set you free ความจริงจะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระ He deceived me into thinking he cared เขาหลอกให้ฉันคิดว่าเขาใส่ใจตามด้วยเพลงดังลำดับที่ร้อยเพลงสุดท้ายของปี2519หรือ1976เป็นของวง Brass Constructionชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเครื่องเป่าต้องมาเต็มจัดหนักกันเลยกับเพลงนี้ Hachacha Function และเราจะเริ่มต้นปี2520เปิดศักราชใหม่1977ด้วยเพลงที่ฮิตเป็นอันดับ1ของบรรดา100เพลงในปีนั้นเป็นของ The Bee Gees กับเพลงนี้ครับ Staying AliveStaying Alive และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงของ The Floaters กับเพลง Float On Float F-L-O-A-T ที่แปลว่าล่องลอยเรือลอยน้ำ Float ป่องตุ๊บป่องนี่แหละครับ Float On เป็นเพลงที่โด่งดังมากในแนวโซลในยุคนั้นแล้วก็มีลักษณะเนื้อหาของการเขียนคำร้องที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนคนอื่นนะครับโดยเริ่มต้นให้สมาชิกของวงเนี่ยแนะนำตัวเองโดยบอกว่าตัวเองนั้นเกิดราศีอะไรบอกชื่อแล้วก็บอกว่าตัวเองชอบอะไรบ้างในคุณผู้หญิงอย่างคนแรกที่เขาพูดขึ้นมาก็คือ Aquarius and my name is Raf ดีเขาเกิดราศี Aquarius และตัวเขาก็ชื่อ Raf แล้วก็พูดต่อไป Now I like a woman who loves her freedomผมชอบคุณสุภาพสตรีที่รักในอิสรภาพของตัวเองอะไรแบบนี้ Float On เป็นเพลงที่บอกถึงความหมายในเชิงให้เรานั้นปล่อยใจปล่อยไปปล่อยความคิดปล่อยอะไรต่างๆนานาล่องลอยไปตามกระแสชีวิตและก็ความรักซึ่งในยุคนั้นนะครับ1970เนี่ยการจะไปเดทจะไปเจอกันอะไรเงี้ยก็ผ่านโทรศัพท์นี่แหละในยุคนั้นยังไม่มีมือถือได้เบอร์มาจากเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็โทรไปหาเขาศัพท์จากเพลงที่นำมาใช้เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจก็มีอย่าง Don't worry too much just float on อย่า กังวลมากไปปล่อยไปตามเรื่องตามราวพูดสั้นๆแบบบ้านๆก็ช่างมอมอหรืออย่างประโยคนะครับ I really valued my freedom ฉันให้ความสำคัญกับเสรีภาพของตัวเองมากShe's kind to everybody. เธอใจดีกับทุกคนหรือ There must be a reason why he's late. ต้องมีเหตุผลนะที่เขานะมาสายจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ The Dramatics กับเพลง You're Fooling You The Brass Construction กับเพลง Hachacha Function The Bee Gees กับ Staying Alive และ The Floaters กับเพลง Float On

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดนช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีอยู่ว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหารจำเป็นต้องไปฝึกไปออกรบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียที่พึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็ต้องยอมผู้อยู่เบื้องหลังใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปทุกเพราะต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเป็นธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอคุณผู้ฟังคะพอดีว่าวันนี้เวลาของเราหมดก่อนนะคะขอยกยอดไปพูดเรื่องพระเวสสันดรต่อในตอนต่อไปคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
8: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสสขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำส

0: ทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
1: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
0: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
1: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
0: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
1: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
1: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
0: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
1: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการ

0: ศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
1: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
0: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตั้งคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
1: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
0: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงวงกลมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
2: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: เป็นข่าวดัง
2: สารพันเรื่องราว
1: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายและพูดคุยกันได้นะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะนายกตั้งรองนายกประกรณ์ให้เป็นประธานเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะคะเขตเส้น30 วันเรื่องนี้ต้องจบนะคะขณะที่คืนนี้รู้ผลสอบข้าราชการที่บรรจุแล้ว 15,000 คนคนไหนผิดปกติดึงออกแล้วก็เลื่อนลำดับขึ้นไปนะคะไม่ต้องสอบใหม่หลายคนตั้งคำถามว่าเจอแล้วว่าใครผิดแล้วไงต่อผิดก็ดึงออกค่ะลำดับก็หลั่นเลื่อนขึ้นไปใหม่หน่วยงานต่างๆยังคงออกมาตักเตือนกันช่วงนี้นะคะประเด็นร้อนหลังจากที่ทางการออสเตรเลียพบว่าแอร์โฮสเตสสาวเป็นลูกเรือของบริษัทการบินไทยอะนะคะหิ้วสัมภาระแล้วกระเป๋าที่หิ้วไปนี่มีเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ข้างในกลายเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะที่หลายหน่วยงานออกมาเตือนกันนักเดินทางทั้งหลายอย่าทำผิดกฎหมายนะคะมันผิดทั้งไทยแล้วก็ผิดทั้งนานาชาตินะคะไอ้ประเภทรับฝากรับหิ้วนี่อันตรายมากจริงๆและยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนที่เป็นบรรดานักหิ้วนี่น่าจะโอ้โหขนลุกไปตามๆกันนะคะเพราะว่าเวลาโดนจับจริงติดคุกก็คือติดจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ด้วยนะด้วย PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกด้วย Now Green Power by PEA
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: ออกข่าวค่ำวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่การสอบปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนพูดถึงกันข้ามสัปดาห์แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบมีผลทันทีนะคะแล้วก็สั่งให้รายงานทุกๆ10 วันขีดเส้นไว้ว่า30 วันเนี่ยต้องจบต้องชัดเจนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายกอนุทินได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขา ดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569ค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อปี2568เพื่อเป็นการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นนะคะมีอำนาจเต็มเลยค่ะในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้นะคะอำนาจเต็มและให้จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้มีนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการนะคะทำหน้าที่คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอให้กับนายกทราบภายใน30วันนับก็ต้องนับตั้งแต่วันนี้ค่ะ6กรกฎาคมแล้วก็ให้รายงานทุกๆ10วันต้องมีรายงานกลับมาด้วยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกมีการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะคะพูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นปี68นี่แหละค่ะบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับชั้นทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอันนี้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ในส่วนของมหาดไทยค่ะนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงก็มีการรายงานว่าของกระทรวงเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งชุดนี้จะเป็นคนละส่วนกันนะคะรวมถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานปปท.ก็มารายงานว่าทำอะไรไปแล้วบ้างสุดท้ายข้อมูลทั้งหลายต้องมารวมบรรจบกันที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็คือคณะที่นายกตั้งวันนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะทำให้ข้อมูลมันแน่นขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบอย่างชัดเจนโปร่งใสไม่มีการวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือหรือสู้เอียกันแน่นอนขณะที่มท.4ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการตรวจสอบคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มันเป็นปมปัญหาเนี่ยนะคะบอกใกล้เสร็จแล้วน่าจะรู้ผลกันคืนนี้นะคะคืนนี้น่าจะรู้ผลแล้วผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถก็ไม่กระทบหรอกค่ะแต่ว่าผู้ที่คะแนนใช้คำว่าผิดปกติละกันใช้คำนี้เดี๋ยวทางกรรมการกลางเขาจะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะโดยคุณวรสิทธิ์บอกว่าตอนนี้การตรวจสอบอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนแต่ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยกระแสข่าวที่บอกว่าอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันในรายละเอียดได้ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนกับการทุจริตนะคะจะได้พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่ามันมีความผิดปกติอย่างไรอันนี้สอบผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปหากผลสอบก็คือผลสอบทางวินัยออกมาพบว่าเป็นความผิดในลักษณะอื่นอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผลการสอบใหม่ก็คือเอามาเทียบกับกระดาษคำตอบคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงค่ำของวันนี้มี DSI แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมตรวจสอบด้วยค่ะก็คือพบว่าถ้าเกิดคะแนนมันไม่ตรงอ่ะกับผู้ที่รับการบรรจุไปแล้วว่าคนนี้สอบได้สอบผ่านแล้วบรรจุไปแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมตรวจทานความถูกต้องทั้งหมดแล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณายกเลิกบัญชีผู้ที่รับการบรรจุนะคะก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยยืนยันว่าจะไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองโดยแบ่งผู้สอบผ่านออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่สอบได้ตามปกติก็คือได้ด้วยความสามารถอันนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มที่มีผลคะแนนผิดปกติมาช่องทางพิเศษเนี่ยต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายหากมีการถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุก็จะต้องหาหรือแนวทางการบริหารอัตราที่เกิดขึ้นที่มันว่างเนี่ยต่อไปคือถอนแล้วมันว่างจะทำยังไงแล้วก็ย้ำว่ากระทรวงเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านพร้อมสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตทีนี้ตัดไปทางฝั่งของกพ.ค่ะการสอบกพ.ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกสนามสอบนี่ถูกจับตามองหมดเลยนะคะล่าสุดกพ.ก็เลยสั่งเข้มงวดคุมสอบวัดความรู้ปี69คือให้ผู้สอบถ่ายรูปแล้วก็เอารูปถ่าย3จุดเนี่ยมาตรวจสอบกับใบหน้าจริง ต้องอ้างอิงก่อนว่าก่อนหน้าที่ปภมีการสอบบรรจุก็เจอมาแล้วนะคะก็คือเอาคนอื่นเข้ามาสอบแทนครั้งนี้ก็เลยสกัดโดยการตรวจสอบให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะป้องกันการสวมสิทธิ์มาสอบแทนป้องกันการทุจริตแล้วถ้าเกิดพบพิรุธนี่จะยุติการสอบและส่งดำเนินคดีทันที ก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะคะสำหรับปีนี้กรณีพบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็เลยแจ้งเขาแจ้งกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะในการสอบเพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569ค่ะโดยกพ.ให้ผู้สอบเนี่ยอัปโหลดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบคืออัพรูปเนี่ยเข้าไปก่อนจากนั้นก็ให้ปริ้นบัตรประจำตัวของผู้สอบนำมายืนยันก่อนที่จะเข้าห้องสอบว่าฉันคือคนที่เข้าสอบจริงๆชื่อนี้นามสกุลนี้เลขที่เท่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมสอบต้องตรวจสอบใบหน้าของผู้สอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและรูปถ่ายในกระดาษคำตอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หากพบว่ารูปถ่ายของผู้เข้าบนเข้าสอบบนบัตรประจำตัวสอบเนี่ยนะคะไม่ใช่รูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบด้วยทีนี้กับตรวจสอบพบหลังจากที่เปิดแบบทดสอบแล้วก็จะยุติการสอบทันทีโดยต้องนั่งในห้องจนกว่าจะหมดเวลาสอบแล้วก็จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส่วนกรณีที่รูปถ่ายบนบัตรประจำตัวสอบต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบเช่นจากชายเป็นหญิงแบบนี้นะคะถ้าพบแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อเชิญผู้เข้าสอบไปตรวจสอบตัวบุคคลหากเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ใช่รูปของบุคคลเดียวกันหรือสงสัยว่านี่เป็นการสวมรอยเข้าสอบเจ้าที่จะร่วมกันสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะเขียนบันทึกถ้อยคำผู้กระทำการทุจริตนะคะก่อนดำเนินการไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงทางเอกสารทางราชการแล้วก็จะใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265และมาตรา268ก็คือเท่ากับว่าถ้าจับได้ว่าโกงจับได้ว่าปลอมเข้ามาดำเนินคดีนะคะดำเนินคดีแน่เพราะว่ากลายเป็นเรื่องที่สะท้อนความเชื่อมั่นความโปร่งใสของการสอบคนเข้ามาทำหน้าที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะว่าขนาดนี้ยังโกงกันเลยและเข้ามาแล้วเนี่ยจะขนาดไหนหลายคนก็ตั้งคำถามนี้นะคะขยับไปที่เรื่องของเครือข่ายยาเสพติดค่ะที่หลายคนพยายามพูดกันว่าเอาจริงๆเฮโรอีนเนี่ยต้นทางมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราถูกต่างชาติจับตามองมากเลยนะคะล่าสุดมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไต้หวันเสนอต่อสภานิติบัญญัติบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้หน่วยงานตำรวจสืบสวนและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดดำเนินการได้ทั้งหมด399คดีค่ะพร้อมทั้งยึดยาเสพติดแล้วก็สารเคมีตั้งต้นผิดกฎหมายได้รวมแล้วเนี่ยมากกว่า20ตันวิธีการลักลอบขนยาเสพติดที่พบบ่อยที่สุดก็คือมักจะซุกซ่อนเข้ามาในกระเป๋าเดินทางแล้วก็การส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ที่สำคัญตามรายงานนะคะรายงานจากกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันตามรายงานบอกว่าประเทศไทยนี่แหละแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดแล้วของยาเสพติดโหเราเป็นแหล่งต้นทางนะถูกตรวจยึดโดยพบสูงถึง137คดีส่วนคดีที่โยงแอร์โฮสเตสสาวที่หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างแต่ข้างในมีเฮโรอีนเคลือบอยู่เนี่ยซ่อนไว้ล่าสุดเจ้าที่คุมตัวนายอุทัยคนส่งพัสดุที่สวมเสื้อฮู้สีน้ำเงินนะคะตำรวจก็เข้าไปค้นห้องพักที่อยุธยาวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุเป็นคดีร้ายแรงชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามได้วางกำลังเข้าไปคุมเข้มนะคะจับกุมนายอุทัยอายุ47ปีผู้ชายที่สวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะที่ไปส่งยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสสาวและนายนันทวัฒน์เที่ยวกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานวันนี้ศาลยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยข้อมูลค่ะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์แต่เจ้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกับพยานหลักฐานอย่างรัดกุมส่วนห้องเช่าในอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้ก็คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักแล้วก็บรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ ซึ่งกระบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะยังคงอยู่กับเรื่องนี้นะคะเราพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพราะว่าปปส.เขาจับมือกับ DSI และทำคดีนี้แล้วค่ะช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม

0: ถึง 24% ต่อปีค่าพอดแคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอดแคสต์ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
5: กับไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ปปส.จับมือกับดีไซน์ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานปปส.นั้นบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเรื่องของคดียาเสพติดรายสำคัญให้เป็นคดีพิเศษนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลและติดตามผู้ร่วมขบวนการจะได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยจากภาพรวมการจับกลุ่มเครือข่ายที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมารองเลขาธิการปปส.บอกว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบตั้งแต่จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางขณะเดียวกันกับที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุข้างต้นนะคะว่าสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะก็เลยมีการหารือกับ DSI ต้องยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและก็จะได้ขยายผลไปถึงตัวผู้บงการกับผู้ร่วมขบวนการทุกระดับปปส.เห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะพิเศษเนี่ยจะในลักษณะที่เป็นเหมือนแบบคดีพิเศษเนี่ยนะคะจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานได้ด้วยนะคะก็เป็นการเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะรองเลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยด้วยค่ะบอกว่าล่าสุดตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียมีการสืบสวนจนทราบตัวของนางสาวเดียนางสาวเดียคือคนที่สั่งกระเป๋าช้างนะคะแล้วก็ฝากให้แอร์สาวหิ้วมาแล้วแอร์สาวเนี่ยโดนจับอยู่ที่ออสเตรเลียตำรวจก็พยายามไปไล่ว่านอกเหนือจากใครนะชายฮูดที่สวมเสื้อสีน้ำเงินฮูดสีน้ำเงินคือใครรับมาจากไหนอันนี้ก็ต้องไล่ต้นทางนะคะใครออเดอร์รับมา1 2 3 4แต่ประเด็นคือปลายทางเนี่ยถ้าแอร์สาวมีนามไม่โดนจับของชิ้นเนี้ยจะไปอยู่กับใครเฉลยแล้วนะคะอยู่กับนางสาวเดียแล้วตอนนี้ตำรวจออสเตรเลียสืบสวนจนทราบแล้วด้วยว่านางสาวเดียนี่เป็นใครเป็นหญิงชาวไทยหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวขณะเดียวกันในห้วงเวลานี้พบว่ามีการสกัดกั้นกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติในหลายประเทศซึ่งที่อายก็คือต้นทางเขาบอกมาจากไทยค่ะไทยส่งออกเก่งมากส่งออกยาเสพติดนะคะเนี่ยข้อมูลจากทางปปส.ค่ะนอกจากนี้บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการสกัดกั้นยาเสพติดที่มีต้นทางจากไทยตำรวจในแต่ละประเทศซึ่งเป็นเครือข่ายที่เขาทำงานร่วมกันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะคะที่อยู่เครือข่ายเดียวกับไทยเขาก็จะประสานด้วยความร่วมมือเราในการสอบสวนไทยทันทีโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีประวัติของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติอย่างออสเตรเลีย ไต้หวันฮ่องกงนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศเลยเรื่องของยาเสพติดนี่เองค่ะทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหน่วยงานภาครัฐนะคะออกมาเตือนคนไทยเรื่องของการระวังการพาสิ่งของผิดกฎหมายไปในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดล่าสุดออกมาเตือนกันอีกรอบนึงทั้งตำรวจทหารกรมการกงสุลอะไรเยอะไปหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศโปรดศึกษากฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างละเอียดอันนี้ต้องทำนะเรื่องที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นย้ำเลยค่ะ1แล้วก็ดอกจันเรื่องของกัญชาและสารเสพติดซึ่งประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงนอกจากนี้ไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุอื่นๆไปต่างประเทศด้วยเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวขอให้ท่านเดินทางอย่างมีสติเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นและปลอดภัยเช่นเดียวกันกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยว่าคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งกัญชาจากไทยไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีนี้เองเนี่ยทางตำรวจเขาก็ขอแจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะการพกพาลักลอบการรับจ้างนำเข้าช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยขอเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์และภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกเข้มงวดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศที่ปลายทางด้วยโดยมีโทษจำคุกค่ะตั้ง

กงสุลที่บอกว่าห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาปะปนอยู่ก่อนเดินทางต้องเช็คนะคะเดี๋ยวนี้ขยับจากเรื่องของแอร์สาวมีนาเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติเรื่องใหญ่เรื่องโตที่หลายคนติดตามเนี่ยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเฉยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรายอมรับนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาล่าสุดเกิดเหตุระเบิดตรงๆอะนะคะเกิดที่ฝั่งกัมพูชาแต่เขามาอ้างว่าเราเนี่ยเป็นคนปาระเบิดเข้าไปกองทัพบกชี้แจงเลยค่ะบอกว่าเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กัมพูชาทัพภาค2ก็ชี้แจงตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้กรณีเกิดเหตุเสียงระเบิดดังที่บริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องกลางอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ที่ฝั่งกัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยได้คว้างระเบิดเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายค่ะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าหน่วยทหารไทยเราก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาก็คืออยู่นอกแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายไทยหลังเกิดเหตุก็แพร่ภาพกันใหญ่เลยค่ะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะ3รายแล้วก็อ้างว่าเป็นการกระทำจากฝั่งไทยซึ่งจากการพิจารณาบาดแผลในเบื้องต้นนะคะดูจากลักษณะบาดแผลเนี่ยผู้บาดเจ็บมีรายที่มีอาการหนักบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งและใบหน้าส่วนผู้ที่ได้บาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลที่บริเวณแข้งเป็นหลักลักษณะดังกล่าวเป็นการเจ็บที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นการเจ็บที่กระจุกตัวที่บริเวณเท้าแล้วก็ขามีความสอดคล้องกับการได้ผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่านี่ไงคะเหยียบกับระเบิดมากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดขว้างนี่คือสิ่งที่เขาสรุปมากองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจากข้อมูลยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือขว้างระเบิดเข้าไปทางฝั่งกัมพูชาตามที่กล่าวอ้างพร้อมกับยึดมั่นในแนวปฏิบัติ ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะบอกว่ากองทัพบกยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแล้วก็ระบุอีกครั้งว่าระเบิดนี้เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการที่กำลังพลเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย้ำว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะปกตินะคะก็คือง่ายๆทางฝั่งของกัมพูชาบางทีมายังไม่เคยปฏิบัติการในพื้นที่นี้มาปฏิบัติการอาจจะเดินเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองวางไว้ได้เพราะว่าอยู่ในโซนในเขตของตัวเองจากเรื่องนี้ไปที่เรื่องของทองคำไม่ได้มาอัปเดตราคาทองนะคะแต่ช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าเหมือนกราฟจะเริ่มเขียวแล้วแต่ยังค่อยๆดูกันต่อไปค่ะจำได้ไหมคะย้อนไปเดือน2เดือนที่แล้วเราเคยเขียวกันสุดๆพักเดียวเท่านั้นละค่ะแดงแล้วแดงอีกต้องระมัดระวังนะคะอาคดีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊กค่ะพลเอกสุรเชษฐ์วันนี้ท่านก็เดินทางมาที่ศาลฎีกาเพราะว่าคณะผู้ไต่สวนอิสระเนี่ยนัดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทนายความก็เปิดเผยบอกว่าบิ๊กโจ๊กนี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะแล้วก็ชี้แจงเป็นหนังสือและทางวาจา5สิงหาคมนี้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทีมทนายความเดินทางมาที่ศาลฎีกาหลังจากที่ศาลนัดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงอิสระในคดีถูกกล่าวหาว่าให้สินบนเป็นทองคำเป็นทองคำแท่งเลยนะคะน้ำหนักกว่า246บาทให้กับกรรมการปปช.ท่านหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในการไต่สวนคดีคดีนี้มีผู้กล่าวหาทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายสมบัติธรธรรมนุกรรมการปปช.แล้วก็นายสุรสิทธิ์แพ้เกิดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของนายเอกวิทย์ต่างใช้เวลารับทราบข้อกล่าวหาและตอบข้อสักถามค่ะกับคณะผู้ไต่สวนอิสระประมาณ2ชั่วโมงก็มีการมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะโดยในสัญญาพัชระสามารถทนายความเปิดเผยค่ะบอกว่าวันนี้ลูกความมารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่ผู้ไต่สวนได้แจ้งพฤติการให้รับทราบอย่างน้อยเป็นทางการครั้งแรกซึ่งจะทำบันทึกเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ชี้แจงทางวาจาในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะนัดไต่สวนครั้งต่อไปคือ21สิงหาคมทางด้านนายเอกวิทย์วัชควันคุกรรมการปปช.เดินทางออกจากศาลแล้วก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะสื่อพยายามไปจี้ไมค์ถาม
และสำหรับการไต่สวนในชั้นนี้ยังไม่ใช่การวินิจฉัยว่าผู้กล่าวหามี

0: ความผิดแต่เป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อที่จริงและสำแดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างต่อไปนะคะอันนี้เป็นการรวบรวมก่อนนะคะรวบรวมหลักฐานไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกนะคะเป็นการรวบรวมแล้วเปิดโอกาสให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงไปที่คดีเด็กชายวัย11โอ้โหนี่สะเทือนใจมากนะคะขับรถกระบะชนขบวนพระสงฆ์ทุดงล่าสุดทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารค่ะก็มีการประชุมชุดสืบสวนนะคะก็มีการสรุปพยานหลักฐานคดีนี้ด้วยซึ่งจากนี้ก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมคุณตาคุณยายที่ดูแลเด็กต่อไปนะคะ ขออภัยค่ะ ไอจริงแล้วหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเนคขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกรณฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพารามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 13:53 นาทีวันนี้ที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุท1และพระครูใบดีกา4พระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโลกตรีบิดกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุท1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุขึ้นเป็นพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนายสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลา 11:00 นเป็นการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามไม่ให้สูญหายจากนั้นเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะ และในเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันในแต่ละวันมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพในงานภาครัฐเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาและวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวศสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหุบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดทรงและคณะพร้อมด้วยสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบุรณะสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดนพทองดีศรีพฤทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแผนวัดบ้านรามวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท AIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนายสุชาติชวางกูลและคณะบริษัท PCL Holding จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปพระ ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงหน่วยงานและคณะบุคคลนำผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคริสชนะจิตสำนึกและบริษัท Falcon Civil Engineering จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมจรัยทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติพระคิชนาจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถวายสักการะพระศพตลอดเส้นทางตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้นอกจากนี้ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ส่งสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในขอให้คุณไปสักสามวันพี่เติง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปเที่ยวไหนนะ
1: โอ้พี่ไม่ไปไหนหรอกพี่จะคอยน้องแฝงคนเดียวแหละ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: DSI นานกว่า3ชั่วโมงย้ำเงิน28ล้านมีที่มาชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
2: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
2: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายภาวุฒิพงศ์วิริยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์โดยยืนยันว่าเงินหมุนเวียนกว่า28ล้านบาทมีที่มาชัดเจนไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายพร้อมระบุสถานะในคดีเป็นเพียงพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับเงินดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการเทรดต่อเนื่องประมาณ 1-2 ปีแม้สุดท้ายจะขาดทุนแต่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินทั้งหมดอย่างไรก็ตามเนื่องจาก DSI ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนจึงต้องกลับไปจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเข้าชี้แจงอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ถูกตรวจสอบในปัจจุบันและบางบริษัทก็ไม่รู้จักส่วนกรณีเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสกับกลุ่มบล็อกเกอร์นั้นเป็นเพียงการใช้คะแนนสะสมแลกรางวัลไม่ใช่การเดินทางในฐานะผู้บริหารบริษัทและยืนยันว่าไม่เคยชักชวนประชาชนลงทุนฟอเร็กซ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบล็อกเกอร์โดยคลิปที่เผยแพร่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นและย้ำไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือสแกมเมอร์ศาลอาญาให้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในวงเงิน 50,000 บาทหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาปมหวย30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่ศาลอาญาเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษาในคดีความศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายปรีชาไคร่ควรหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นระหว่างอุทธรณ์คดีความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองได้รับก่อนปล่อยตัวชั่วคราวมาตลอดการพิจารณาคดีและไม่ปรากฏพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัวพร้อมกำหนดหลักทรัพย์คนละ 50,000 บาทโดยทั้งสองได้ยื่นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันศาลจึงสั่งดำเนินการยึดหลักประกันและทำสัญญาประกันตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดตามกระบวนการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทมีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและประคองเศรษฐกิจพร้อมเร่งดึงเอกชนร่วมลงทุนและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทมีความจำเป็นในการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ3ด้านได้แก่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลจะเร่งดึงภาคเอกชนร่วมลงทุนผ่านรูปแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงผลักดันการใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลและพลังงานชีวมวลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันลดภาระดุลบัญชีเดินสะพัดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570จะยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยและวินัยการคลังโดยถ่ายทอดสดการพิจารณาของคณะกรรมการทุกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าว
8: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นอย่าพ่อเอ้ยแล้วบาดนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยละฝ่าเอ้ยฝ่า
1: ห้อยห้องหาฝ่าให้ดูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินป่ะ
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คน

0: ไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมาย

0: ลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกทม.ค่าประกาศรับรองผลเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ได้สัปดาห์นี้และตรวจความพร้อมดันวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชตรวจความพร้อมโครงสุดท้ายก่อนล้มประวัติศาสตร์ผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณสราวุธจากกรมรายงานค่ะ
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569นี้จะมีการพิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุทั้งในแง่การเป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่หลอมรวมความเชื่อในภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณประเพณีที่มีชีวิตเช่นการแสดงโนราทางจังหวัดได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะช่วงวันประกาศรองรับวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การแสดงแสงสีเสียงและเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกพร้อมกันนี้ได้วางกรอบบริหารจัดการและแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวด้วยสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: กรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี้คุณวรัญชัยโชประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่7ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีนายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานผลสรุปการดำเนินการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายขจรจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นได้มีการรวบรวมคะแนนและส่งรายงานผลสรุปคะแนนเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรับทราบเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่28มิถุนายน2569และคาดว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศผลรอรับการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นั่นทางนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดเหตุจลาจลภายในเรือนจำในกอมโบของศรีลังกาหลังผู้ต้องขังจากแก๊งค้ายาเสพติด2กลุ่มประทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนรวมเจ้าหน้าที่เรือนจำ4นายและบาดเจ็บมากกว่า100คนโดยรายงานระบุว่าชนวนเหตุเกิดจากการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างนักโทษ2กลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดโดยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมลักลอบค้ายาเสพติดภายในเรือนจำขณะที่อีกกลุ่มเป็นฝ่ายต่อต้านสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อนักโทษที่ก่อจลาจลสามารถบุกยึดอาวุธปืนจากคลังของเจ้าหน้าที่เรือนจำมาครอบครองและใช้เปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามนับเป็นเหตุจลาจลในเรือนจำที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในรอบกว่า5ปีขณะที่ทางการเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ประฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วม

และผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวที่ฉันเองเนี่ยการทำธุรกิจก็

0: ค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชริศและคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
1: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชริศเนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
1: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่

0: ใหม่คนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
0: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
1: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดหนทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้น

0: เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ ดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเราในปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกัน
4: ถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: กหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะใช่ว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: อืมจริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
1: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มผมมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังก็แจกฟรีโอ้ยชอบ
0: แม่แต่นี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: น้องอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินหนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
0: ่
1: ะ
0: อืมแล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
1: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: อ่ะทุกๆคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขายตาแน
1: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
0: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คาด

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียร์นันเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้จริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านมาดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหรออะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ได้มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พวกอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวัวนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลีลีอย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่อ้วเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่า
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะกับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ๊ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: พระดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา 30 นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามที่อากาศกำลังแจ่มใสนะครับ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะถึงวันเข้าพรรษานะครับปลายเดือนนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันที่30 กรกฎาคมครับ
2: ครับ
1: ช่วงเข้าพรรษาก็เรียกว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะพรรษาหรือวัดสานี่แปลว่าฝนนะฮะ
2: ครับจริงๆคำว่าพรรษานี่แปลยังไง
1: ครับก็แปลว่าฝน
2: แปลว่าฝน
1: พรรษาหรือฝนนะครับเราเข้าสู่หน้าฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีบัญญัตินะครับให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้อยู่จำพรรษาณอาวาสใดอาวาสหนึ่งนะครับอยู่ประจำไม่ไปเดินทางสัญจร
2: ครับ
1: ไปที่ไหนนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นจึงไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะให้อยู่กับวัดเพื่อศึกษาฝึกหัดพัฒนาโดยเฉพาะด้านปริยัติปฏิบัตินี่นะฮะ
2: ครับครับถ้าไปจำพรรษาวัดอื่นได้ไหมครับ
1: ได้หมด
2: ได้ไหม
1: ครับ
2: สมมติว่า
1: อยู่วันนี้สังกัดวันนี้แต่อยากไปจำพรรษาที่วัดโน้นวัดไหนก็แล้วแต
2: ่แต่บอกต้องบอกท่านเจ้าอาวาสไว้
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าอธิษฐานเข้าพรรษา
2: ครับ
1: นะครับส่วนออกพรรษาเขาเรียกว่าปวารณาออกพรรษานะเนื่องจากว่าช่วงออกพรรษาก็จะมีการขอเข้ามาขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะครับมาอยู่ด้วยกันมาตั้ง3 เดือนมีอะไรที่ทำไม่ดีพูดไม่ดีหรือคิดไม่ดีต่อกันก็บอกกล่าวกันจะได้ออกเดินทางไปโดยที่ไม่มีอะไรข้างคาอยู่ในใจนะครับเขาจะเรียกว่าปวารณาออกพรรษา
2: ทำได้เฉพาะช่วงออกพรรษาเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราต้องปวารณากันในโบสถ์ไหม
1: ในโบสถ
2: ์ครับ
1: แต่ถ้าเข้าพรรษาเขาเรียกว่าอธิษฐานเข้าพรรษาอธิษฐานแปลว่าตั้งใจนะครับแสดงความตั้งใจของตนนะครับว่าจะอยู่จำพรรษา3 เดือนนี้นะครับอยู่ในอาวาสนี้นะครับเรื่องของ

0: เข้าพรรษาเรื่องของหน้าฝนก็พลันนึกถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระนิพนธ์เอาไว้นะครับบทเพลงที่ถ้าเกี่ยวข้องกับฤดูฝนนี่ก็น่าจะเป็นเพลงสายฝนนะ
1: ครับ
0: สายฝนทรงมีพระราชนิพนธ์เอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม2489นะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่ยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชก็คือเป็นน้องนะครับของรัชกาลที่8
1: ครับ
0: ก็คือทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นะฮะตั้งแต่เดือนพฤษภาคือเสด็จขึ้นครองราชในเดือนมิถุนาปีเดียวกันเนี่ยนะฮะก็แปลว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเนี่ยทรงมีพระราชนิพนธ์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชประมาณ1เดือนนะ
1: ครับ
0: นะครับพอเสด็จขึ้นครองราชวันที่9มิถุนายน2489นะครับซึ่งบทเพลงนี้หรือบทเพลงพระราชนิพนธ์หลายๆบทเพลงนั้นก็พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองใช่มั้ยฮะ
1: คือทำนองจะมาก่อนส่วนใหญ่ใช่มั้ยคร
0: ับ
1: ของบทเพลงพระราชนิพนธ
0: ์ใช่ครับส่วนเนื้อร้องหรือคำร้องนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลต่างๆได้เขียนคำร้องนะครับอย่างเช่นบทเพลงสายฝนเนี่ยนะครับคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครับ
1: ครับ
0: นะครับมาดูเนื้อเพลงนะครับที่ประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเนี่ยนะครับเนื้อเพลงก็บอกเอาไว้ว่าเมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ้วต้นไม้พลิ้วลูกกิ่งใบเหมือนจะเอ็นรากคลอนถอนไปแต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงามพระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลังเพื่อประทังชีวิตมิซามน้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงามทั่วเขตคามชุ่มทาราสาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุ่งแดดทอรุ้งอารามตารุ้งเลื่อมลายพร่างพรายนภายามเมื่อฝนมาแต่ไกลพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเพื่อจะนำดับความร้อนใจน้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกลพืชพันไม้ชื่นยืนยง
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือเนื้อเพลงใช่ไหมครับ
0: ครับภาษากวีที่สวยงาม
1: ส่วนเพลงนั้นก็น่าจะเป็นจังหวะวอนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ทดลองจังหวะวอนเพลงแรกนะครับ
0: ครับพูดถึงบทเพลงบทพูดถึงสายฝนนะครับที่มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของน้ำจิตน้ำใจ
1: ครับ
0: นะครับอย่างเวลาที่เราไปทำการมงคลใดๆแล้วมีฝนโปรยลงมาเล็กน้อยเนี่ยผู้คนก็จะชื่นใจว่าโอ้เป็นน้ำใจของเทวดานะครับหลั่งน้ำเทพมนต์มาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับจิตใจของคนว่าคนที่มีน้ำใจต่อกันอย่างเช่นบทกวีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6มั้งครับอันความกรุณาปราณี
1: จะมีใครบังคับก็หาไม่
0: หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
1: ครับ
0: จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินนะครับสายฝนนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครบังคับนะครับไม่มีใครสั่งนะฮะแต่ว่าเป็นมาจากธรรมชาติแม้แต่โครงการฝนหลวงก็เป็นเรื่องของการเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อได้มีการปฏิบัติการอย่างลงตัวกับธรรมชาตินั้นธรรมชาติก็บันดาลให้เกิดฝนลงมาครับ
1: บทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนะครับพระองค์ก็มีแรงบันดาลใจจากเพลงนี้นะ
0: ครับ
1: ทรงเล่าถึงความลับของการแต่งเพลงนี้ไว้ว่าทรงเข้าบรรทมแล้วได้ยินเสียงจากวิทยุในคืนเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2489
0: ครับ
1: เกิดความครึ้มพระทัยจึงทรงปิดวิทยุแล้วก็นำเศษกระดาษขึ้นมาขีดเขียนโน้ตและทำนอง
0: นะครับ
1: ตอนนั้นน่าจะใกล้เข้านอน
0: ครับ
1: ครับ
0: จะเข้าบรรทมแล้ว
1: จะเข้าบรรทมแล้วล่ะตอนนั้น
0: ครับ
1: จังหวะที่ได้ฟังวิทยุนะ
0: อ๋อ แสดงว่าพระองค์มีพระอัจฉริยภาพมีพระปรีชานะครับคือนอกเหนือจากการพระราชนิพนธ์หนังสือภาษาไทยหนังสือแปลนะครับบทความจากวารสารนิตยสารต่างๆซึ่งมาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับพระองค์ก็ยังมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในเรื่องของการพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆนะครับซึ่งก็ทรงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากพระบรมเชษฐาธิราชคือรัชกาลที่8
1: ครับ
0: นะครับทรงสนับสนุนให้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นเองโดยมีพระราชประสงค์ให้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงแนวบลูส์นะฮะที่ทรงโปรดแล้วก็ได้ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์ไว้แล้วในบางท่อนจนกระทั่งครบเพลงนะครับ
1: ครับหลายคนก็ฟังแล้วชื่นใจนะครับบทเพลงนี้นะฮะก็ทำให้เราเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าสายฝนนั้นมันชุ่มฉ่ำเย็นเหลือเกินนะครับ
0: ครับฉะนั้นเราถ้าใช้ชีวิตให้เป็นดั่งสายฝนก็คือสร้างความชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นให้แก่ผู้คนนะครับเหมือนบทเพลง4ปีที่คอยนะบทเพลงลูกทุ่งเ
1: ค
0: ยได้ยินไหมฮะหยาดสายฝนที่หล่นชะล้องพื้นนาเนี่ยหลั่งไหลพรั่งพรูลงมาคล้ายเมตตาของเทวาท่าน
1: ครับ
0: ชุ่มฉ่ำสดใสหมู่มวลไม้หลากมากพันธรรมชาติยังรู้จักวันแผ่ความเมตตานะต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกับร่าเริงนะเวลาที่ฝนตกลงมากบเขียดก็เต้นระบำกันเลย
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดว่าคนเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเนี่ยก็ยังความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทุกสถานและก็ในการทุกเมื่อครับ
1: ครับนะฮะก็หลากหลายบทเพลงนะครับเราก็ฟังกันได้บทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับผมก็ฟังบ่อย
0: ครับ
1: นะเข้าไปในYouTube นะ
0: ครับ
1: มีหลากหลายบทเพลงครับ
0: ก็มีทำทั้งเป็นภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะให้ได้ฟังเป็นแบบสากลก็มี
1: ครับ
0: ครับนำบทเพลงสายฝนบทเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: บทเพลงสายฝนบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2489ครับ
1: ครับก็ถือบทเพลงเป็นบทเพลงช่วงต้นๆที่หลวงทรงเขียนนะครับ
0: ใช่ครับอายุของบทเพลงนี้ก็80ปีแล้วนะ
1: โอ้ยาวนานมากครับ
0: ยาวนานมากนะครับแรงบันดาลพระราชนฤทัยครั้งแรกนะครับที่ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆก็เริ่มจากรัชกาลที่8นะครับซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาธิราชนะครับให้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆถ้าเป็นเพลงแรกเลยก็คือเพลงแสงเทียนนะครับในปีพุทธศักราช2489นี้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงยามเย็นเป็นเพลงต่อมานะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์มีถึงเกือบ50เพลงนะ48เพลง
1: ครับ
0: นะครับจากเพลงทำนองจากคำร้องภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับบทเพลงหนึ่งที่ผู้คนรู้จักมากมายแล้วก็นำมาขับร้องกันแพร่หลายนะครับก็คือบทเพลงความฝันอันสูงสุดแล้วก็บทเพลงเราสู้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บทเพลงความฝันอันสูงสุดก็มีที่คุณสันติรุ่นเพ
0: ใช่ครับ
1: ร้องเอาไว้นะครับ
0: ใช่ครับขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อเนี่ยนะฮะคร
1: ับ
0: เป็นบทเพลงที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะครับได้เขียนคำร้องนะครับแล้วก็พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือพระราชนิพนธ์ทำนองนะครับที่ฟังแล้วก็ฮึกเหิมให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจเพราะบทเพลงนี้นะครับความประสงค์ก็คือต้องการให้ขวัญกำลังใจแก่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงนะครับที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัย
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากจะเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับก็ขอทำหน้าที่ในลักษณะเป็นผู้ปิดทองหลังพระจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเนี่ยนะครับ
1: ครับวัดทองก็มีหลายช่วงเหมือนกันแต่ว่าช่วงหนึ่งก็คือว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดหลายคนชอบท่านนี้นะ
0: ใช่ครับจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
1: ครับ
0: สี่จะนะถ้าขอก็สี่ขอขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็สี่ขอสี่จะแล้วก็สี่ไม่นะครับจำได้ไหมครับสี่ไม่มีอะไรบ้างฮะไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจ
1: ในโชคชะตา
0: ไม่เสียดายชีวา
1: ถ้าสิ้นไป
0: ถ้าสิ้นไปนี่นะฮะนี่คือปณิธานอันหมายมุ่งที่จะนำพาให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับของเจ้าหน้าที่แต่นับว่าเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงที่มีชื่อว่าชะตาชีวิตคงเคยฟังกันนะครับบทเพลงนี้ฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าๆนั่นนะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นเนื้อเพลงก็คงจะนึกถึงนกน้อยนะครับนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้หม่นหรือไทยหมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลหมายปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดาและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทม
1: ครับ
0: โอ้เศร้านะครับท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนขมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่องเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดี
1: นี่ครับก็คืออาจจะตอนแรกมืดมาแล้วก็ท้ายๆนี่ก็จะสว่างนะฮะ
0: ครับ
1: สักวันบุญมาต้องใช้บุญหนุนหนุนนำ
0: บทเพลงนี้มีพระราชนิพนธ์ในขณะที่ทรงเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ครองราชแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับคำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครครับวันแล้วก็นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: บทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตครับ
1: ครับทุกคนก็มีชะตาชีวิตของทุกคนก็มีชะตาใช่ไหม
0: ครับบางคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ชะตาชีวิตเราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกิดมายากจนนะครับไม่ได้อยู่ในตระกูลสูงนะครับมีความขัดสนจนยากมีความลำบากในการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนและการทำงานแต่บางคนก็นำเอาชะตาชีวิตที่ค่อนข้างขื่นขมเนี้ยนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจก็มี
1: ครับ
0: ผลักดันให้สู้ให้ดิ้นรนให้พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะก้าวพ้น อุปสรรคหรือความยากจนต่างๆสุดท้ายท้ายสุดก็อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนก็ได้เขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพลงนี้ก็มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
0: ครับเพลงชะตาชีวิตเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ขอให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีชีวิตเข้ามาแล้วเนี่ยชะตาชีวิตของเราจะดีจะร้ายอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะว่าในอดีตถ้าหากจะนับย้อนถอยหลังกลับไปถึงอดีตชาติเราก็คงจะถอยหลังกลับไปไม่ได้ด้วยภูมิปัญญาของเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเราไปแก้ไขอดีตไม่ได้แม้แต่ในชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงต้นนะครับที่เราเกิดมาสมมติว่าพ่อแม่ของเราท่านไม่ได้มีพรั่งพร้อมไม่มีสมบัติพัสถานใดๆเอาไว้ให้เนี่ยนะครับแต่เรามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์สติปัญญาก็พอใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าชะตาชีวิตดีพอสมควรแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับบทเพลงนี้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นเพลงที่มีอารมณ์ขันและผ่อนคลายเป็นการบรรยายถึงชีวิตของนักดนตรีที่ต้องตระเวนเล่นดนตรีในยามค่ำคืนแม้จะรู้สึกหิวรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยังสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังได้คนที่ฟังอ่ะนะ
0: ครับ
1: ในเวลาต่อมาก็ได้มีการประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยขึ้นเพื่อถวายความหมายให้เข้าถึงอารมณ์ความลึกซึ้งของชะตากรรมแล้วก็การดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น
0: ก็น่าจะสอดคล้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ต้องจากคนไทยไปส่งพระอักษรหรือไปส่งเรียนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชแล้วนะครับวันที่เสด็จไปเนี่ยคงจำได้นะครับตามพระราชประวัติเนี่ยนะฮะมีประชาชนถึงกับตะโกนว่ายังไงนะฮะ
1: ในหลวง
0: อย่าทิ้งประชาชนนะครับในหลวงอย่าทิ้งประชาชนแล้วก็ที่สำคัญในหลวงก็ทรงได้ยินนะฮะแล้วก็ทรงบันทึกเอาไว้ด้วยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้แล้วก็เหมือนกับทรงตั้งพระราชปณิธานเลยว่านะครับเมื่อสำเร็จเสร็จการศึกษาจากต่างแดนแล้วเสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับพระองค์ก็จะอยู่ที่เมืองไทยไม่จำเป็นเนี่ยจะไม่เสด็จไปนอกราชอาณาจักรเลย
1: ครับ
0: นะจะสังเกตเห็นว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้นแทบจะไม่ได้เสด็จไปไหนส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยตามป่าตามเขาตามภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ตามถิ่นธุรกันดารต่าง
1: ๆครับ
0: หรือยังมากก็พระราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับ
1: ก็จะทรงงานอยู่ในประเทศเป็นหลักนะครับ
0: นี่คือพระองค์ผู้ทรงรักนะฮะปวงชนชาวไทยหรือมหาชนชาวสยามนั่นเองนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ที่ว่าด้วยเรื่องราวของบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ครับวันนี้เวลาหมดผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับบตพ.สั่งคุมรายจ่ายภาครัฐเร่งดันเกษียณก่อนกำหนดปี70ศึกษาใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการข้าราชการสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือบอร์ดกพ.ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งผลการประชุมบอร์ดกพ.ว่างบประจายประจำปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งในส่วนงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า70%จึงจำเป็นต้องควบคุมขนาดกำลังคนและค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจังซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานกพ.เร่งดำเนินการมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire สำหรับข้าราชการโดยให้มีผลในปีงบประมาณปี2570เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้เพื่อทดแทนระบบในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบัวบานชนิดใหม่ของโลก5ชนิดจากแหล่งน้ำของประเทศไทยบ่งชี้ถึงความร่ำรวยของทรัพยากรพืชของไทยและความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสถาบันการศึกษาไทยกุณฑิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบบัวบานชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบนี้ในวารสาร Aquatic Botany ฉบับปี2026โดยการค้นพบนี้เป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยดร.ณัฐพลนพพรเจริญกุลนักวิจัยจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทรินิตี้ที่คอลเลจมหาวิทยาลัยแห่งกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์รองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลกล่าวว่าพืชสกุลบัวบานในไทยเคยมีรายงานแล้ว5ชนิดและครั้งนี้เป็นพืชชนิดใหม่อีก5ชนิดของโลกแต่ละชนิดจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นพืชประดับอีกทั้งยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชเหล่านี้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของประเทศไทยและเป็นความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งบัวบานทั้ง5ชนิดนี้ประกอบไปด้วยสายติ่งหรือสายติ่งพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีบัวบาหัวลูกศรพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดยะลาบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพบแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีบาสยามเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่และยะลาดาวระดาเป็นบัวบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบ

0: ในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
2: วันนี้วันพระน้อมบูชาพระรัตนตรัยละบาปบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยเมตตาแห่งหลักธรรม
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิทธานินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz